0: และขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
1: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
0: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ175ถึง190สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่160จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ172ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก128ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
3: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการแล้วปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
4: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI Model ในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
6: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับ ชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบ Pro ได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบ Pro เลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยหาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีฝั่งไหนไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม่
1: เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพราน คู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกการดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cupเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยรอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
14: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
15: 1นาทีกับกปท.
16: ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกรดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
22: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
23: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
24: ครับ
23: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
24: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่าองผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
23: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
24: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวท่าวังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่จะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสถิติฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
23: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสทนช.มีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
24: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทาง

0: ไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
1: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: ครับก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกเนี้ยก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัตยนารายณ์ที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนสิริกิติ์ไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
1: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี 68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
0: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนภูมิพลเอกเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังรับสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
1: อันนี้ทางสทช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
0: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนีโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนีโญจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรือนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
1: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
0: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่11,583ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารผงเจียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
1: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสทช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างอะครับ
0: ต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตี 4กว่าๆนะครับผมส่งไปหลายชุดแต่ที่เรียนนะครับว่าในพื้นที่ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับผมแต่ด้วยตรงบริเวณ ที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอปัวเนี่ยครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงดึกมากคือ3-4เนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแลนด์อเลิร์ตนะครับที่ทางกลุ่มทางเขาเรียกว่าเออร์ลี่วอร์นิ่งของกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นดอยสกัดลงมาหรือที่ดอยภูคาลงมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแต่เนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดภายใน3-4ชั่วโมงที่ผมเรียนนะครับว่าความเข้มของฝนค่อนข้างสูง

0: มากนะฝนเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยเกิน200กว่ามิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องบางคนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทนชมีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมเจ้าการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกสมติท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตำบลที่เป็นภูเขาเนี่ยที่พวกเรดาร์คอมมิสซ์หรือแรงต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองในเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางทิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมิสซ์ซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมทุกที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างหรือว่าในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมิสซ์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
3: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงษ์เดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
8: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
8: เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
7: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพ็กซิลิก้าที่นำโดยสหรัฐ ึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2ชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมายยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิดน ้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทั้งนี้สธนช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสธนช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสธนช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะมีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจต่างๆกับสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆลองฟังจากรายการนี้ก็จะทราบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำผลไม้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบแน่นอนกับการที่ดื่มน้ำผลไม้แต่มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีประโยชน์หรือไม่แล้วจะต้องทำอย่างไรดื่มอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วมาคุยกันในเรื่องของน้ำผลไม้นะครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจถ้าคอแห้งก็ดื่มน้ำแต่น้ำที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือน้ำเปล่านี่แหละสมัยก่อนเขาเรียกกันน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่านี่แหละคุยกันแบบสนุกๆว่าน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าหน่อยแบบนั้นก็คือน้ำเปล่านี่แหละที่มีประโยชน์ที่สุดที่เรียกกันว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเจือปนน้ำสะอาดทั่วๆไปจะดื่มร้อนเย็นได้หมดเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดแล้วซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำขวดต่างๆนั้นมีขายประเทศไทยเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่ามันมีน้ำกินอยู่ตลอดบางที่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นเขาขาดน้ำไม่ค่อยมีน้ำต้องหาน้ำมาเป็นน้ำดื่มกินกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดที่สมบูรณ์อีกอย่างนึงก็คือผักสดผลไม้ต่างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วผักผลไม้มีเยอะแยะสามารถที่จะเลือกกินได้ตามฤดูกาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้นี้เยอะไปหมดผลไม้ต่างๆนี้อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญก็คือว่ามีคุณภาพมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดถึงขั้นที่จะส่งออกไปขายได้อย่างเช่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็อีกหลายอย่างก็มาจากเมืองไทยที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะไปกินที่อื่นยังไงก็สู้ที่ไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยหอมต่างๆพวกนี้ยังไงก็สู้ที่ของไทยไม่ได้นี่ทางผู้จัดคิดแบบนี้นะครับว่าผลไม้ไทยนี้อร่อยที่สุดแต่ว่าจะกินอย่างไรจะทานอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่เรากินผักสดๆผลไม้สดๆเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดหากมาแปรรูปเนี่ยให้มาเป็นน้ำผักหรือน้ำผลไม้เนี่ยเราจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารนี้ครบถ้วนหรือไม่หรือได้เท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อเรากินสดๆแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินสดๆเนี่ยแน่นอนได้ทั้งน้ำได้ทั้งกากได้ทั้งอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผลไม้ถ้าเกิดเราคั้นเป็นน้ำผลไม้มาเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้วิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมกระทั่งสิ่งที่มีประโยชน์ในผลไม้นี้จะหายไปหรือเปล่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคุณค่าของน้ำผลไม้เนี่ยทั้ง2ชนิดเลยนะครับที่ทั้งกินสดแล้วก็ไม่ได้กินสดกินแบบคั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณค่าเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2อย่างนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเทียบระหว่างผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้สดผลไม้สดนั้นย่อมดีกว่าน้ำผลไม้แน่นอนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละเราสามารถกินได้ทั้งเปลือกเราสามารถกินเนื้อต่างๆได้แล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยที่สำคัญก็คือว่าบางทีที่เรากินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันมีวิตามินเต็มที่เพราะว่าระหว่างคั้นผลไม้นั้นอาจจะไปสัมผัสแสงแดดหรือระหว่างการเก็บจะทำให้วิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆบางชนิดนั้นสูญหายไปเช่นวิตามินซีวิตามินเอเมื่อโดนแสงก็สลายไปง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนหันมาดื่มน้ำผลไม้สิ่งที่ขาดไปก็คือใยอาหารนี่แหละซึ่งคนปัจจุบันกินผักน้อยลงอยู่แล้วถ้ากินน้ำผลไม้พวกนี้หรือน้ำผักเนี่ยไฟเบอร์หรือใยอาหารมันก็จะน้อยลงไปด้วยไฟเบอร์นี่มันไม่ใช่สารอาหารนะครับแต่มันเป็นไฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งจะมีคุณสมบัติอมน้ำแล้วขณะที่อมน้ำก็จะเกิดน้ำหนักมันก็เลยไหลผ่านระบบลำไส้กระเพาะและขณะที่มันไหลไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลหรือสารก่อมะเร็งต่างๆนั้นออกจากร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยเปรียบประดุจกับไม้กวาดที่กวาดเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปก็อย่างที่บอกนะครับถ้ากินบางทีกินทั้งเปลือกหรือมีใยอาหารอยู่จากผักผลไม้เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นขับถ่ายก็คือกวาดสิ่งต่างๆนั้นออกไปจากร่างกายสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปหมดสิ่งดีๆนั้นก็จะดูดซึมไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนกินผักผลไม้น้อยลงมากถ้าเป็นผลไม้บางคนก็หันไปกินน้ำผลไม้แทนแบบนั้นหรือน้ำผักก็มีไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะกินเนื้อสัตว์ผักบ้างเป็นบางครั้งนอกจากว่าคนในชนบทนี้คนโบราณชอบกินผักเพราะว่าเขาจะชอบกินน้ำพริกนี่แหละ
เมื่อมีน้ำพริกแน่นอนมันต้องมีของแก้มกับแก้มพวกนี้ก็คือผักนี่แหละที่จะต้องจิ้มกับน้ำพริกทั้งต้มทั้งดิบต่างๆพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้เกิดไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กินผักผลไม้โรคภัยก็ตามมาแน่นอนถ้ากินผักผลไม้นี้ระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นวิตามินต่างๆก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ชอบกินผักเหลือเกินแต่หลายคนก็จะไม่ชอบไปกินพวกอย่างอื่นแทนหรือถ้าบอกว่าจะกินผักอ่ะกินแบบใกล้เคียงละกันก็คือน้ำผักน้ำผลไม้แบบนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่สู้กินแบบสดๆดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเรารับประทานอย่างถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักสดเนี่ยพวกเนี้ยที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปฟังนั้นก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงผักผลไม้ต่างๆที่หลายคนนั้นชอบกินจะกินแบบดิบแบบสดหรือจะกินแบบเป็นน้ำทุกคนก็ชอบเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเห็นนี่ก็คือกินแบบเป็นน้ำนี่แหละเพราะว่าบางทีไม่ต้องทำอะไรมากเปิดกล่องก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปทำกรรมวิธีต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสำเร็จรูปทั้งน้ำผักแล้วก็น้ำผลไม้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาดื่มเนี่ยทั้งที่มีขายอยู่ในห้างหรือนอกห้างต่างๆพวกนี้มีทั้งชนิดแบบคั้นสดก็ตามร้านค้าตามตลาดทั่วไปก็คั้นสดๆให้เห็นเลยหรือแบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดหลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันแบ่งได้2ประเภทเท่านั้นก็คือว่าน้ำผลไม้สดก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่คั้นแล้วดื่มสดๆแบบนั้นเลยเรียกกันว่าคั้นเสร็จดื่มทันทีเราจะคั้นเองหรือจะให้ร้านค้าคั้นก็ได้อย่างเช่นพวกน้ำส้มพวกนี้น้ำสับปะรดพวกนี้เอาแบบสดๆแบบนั้นเลยกินกันได้เลยโดยที่ไม่เติมสารปรุงแต่งใดๆอาจจะเติมเกลือไปสักนิดนึงอย่างเช่นพวกน้ำส้มน้ำฝรั่งที่คั้นกันแบบสดๆหรือบรรจุขวดขายที่ตามตลาดทั่วไปแต่สิ่งต่างๆพวกนี้ต้องคำนึงถึงภาชนะต่างๆด้วยอย่างเช่นว่าส้มต่างๆที่ไปคั้นเนี่ยบางทีเขาต้องบีบเนี่ยต้องล้างซะก่อนนะครับเปลือกอาจจะมีสารเคมีอยู่หรือฝรั่งก็เหมือนกันคั้นเนี่ยบางทีต้องผสมน้ำลงไปน้ำนั้นสะอาดหรือเปล่าเป็นน้ำที่ดื่มได้ทันทีหรือไม่แบบนั้นต้องดูด้วยเวลาคั้นหรือภาชนะที่บรรจุลงไปขวดนั้นสะอาดหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างที่สองก็คือว่าน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่ผลิตด้วยวิธีการถนอมอาหารโดยจะใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอย่างอื่นลงไปเพื่อยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งน้ำผลไม้ประเภทนี้ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นน้ำผลไม้ชนิด 100% ที่ทำมาจากผลไม้สดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นส้มฝรั่งสับปะรดเป็นต้นโดยไม่เติมกรดหรือน้ำตาลซึ่งน้ำผลไม้ชนิด 100% นี้จะมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆมากที่สุดเรียกกันว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแบบนั้นแต่อย่างที่สองนี้ก็คือว่าน้ำผลไม้ผสมน้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีผลไม้ผสมอยู่มากกว่า1ชนิดและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเติมน้ำตาลสารกันบูดสีและก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสลงไปโดยที่น้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 40% หรือ 60% ที่เหลือนั้นก็คือผสมอะไรต่างๆลงไปให้มันอร่อยกลมกล่อมแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะพวกนั้นอย่างที่3ก็คือว่าน้ำผลไม้ UHT น้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะผลิตจากผลไม้สดหรือน้ำผลไม้แบบเข้มข้นที่ต้องมาทำให้เจือจางประมาณ 20% ถึง 100% แล้วก็บรรจุขวดหรือผนึกกล่องสุญญากาศเพื่อให้เก็บได้นานนี่ก็เรียกกันว่าแบบ UHT เหมือนกับนมนั่นแหละแต่เป็นน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นน้ำผลไม้ต่างๆนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราจะทานแบบไหนดีเราจะทานแบบที่เรียกกันว่าสดๆเลยไม่ต้องคั้นนั่นแหละมันมีน้ำอยู่ในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือผลไม้ที่มีน้ำอย่างแตงโมพวกนี้น้ำมันเยอะเหลือเกินกินทันทีแบบนั้นได้เนื้ออีกด้วยหรือจะเอาแบบที่เรียกกันว่าให้เขาคั้นสดๆหรือเราทำเองก็ได้คั้นสดๆแบบนั้นเลยไม่มีกากกินกันตรงนั้นเลยแบบนั้นคั้นเสร็จกินเลยแบบนั้นเลยมันก็จะได้รสชาติที่แบบดั้งเดิมแต่จะไม่มีกากใยหรือไฟเบอร์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือว่าอ่ะไปซื้อเอาละกันที่เป็นกล่องจะกล่องแบบไหนจะเป็นขวดแบบไหนซื้อกันเดี๋ยวเอามาแช่มันเก็บได้นานอยู่แล้วแช่ไว้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้น้ำผลไม้สด
ไม่ได้น้ำผลไม้แท้ๆบางที่มันอาจจะมีส่วนผสมต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์บางส่วนเท่านั้นแต่ก็จะมีโทษอีกบางส่วนและน้ำผลไม้ 100% บางที่ที่บรรจุกล่องหรือขวดไปแล้วเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่นานถึงแม้จะแช่ตู้เย็นก็อาจจะทำให้เสียได้หรือถ้าไว้นานๆอาจจะไม่เสียแต่กลายเป็นกรดขึ้นมาก็จะทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งใจกันดูนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายกันทั้งนั้นสามารถรับประทานกันได้มีวิตามินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์รวมกระทั่งช่วยในการขับถ่ายของร่างกายอีกด้วยเพียงแค่ว่าเราจะเลือกรับประทานแบบไหนนั่นแหละครับลองคิดกันเอาเองแต่กินไว้ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คงคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

ออกกำลังกายเป็นนิจชีวิตเป็นสุขสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดิฉันโสภาศรีชุมนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:15 น.ถึง 11:00 น.นะคะพบกันวันนี้ตรงกับวันที่วันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะคะทางคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะตลอดจนขอกล่าวทักทายพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ชมผ่านทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้อากาศบ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วล่ะเนาะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเห็ดพิษนะคะที่เราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่ซื้อไม่กินมาเล่าสู่คุณผู้ฟังที่ชอบรับประทานเห็ดแล้วก็อีกหลายๆเรื่องน่ารู้ที่นำมาฝากผู้ฟังทางบ้านวันนี้นะคะเอาละค่ะเรื่องแรกที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็คือจะพูดถึงเรื่องของเห็ดพิษกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องของหน้าฝนนะคะเราจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะเราก็จะนำเรื่องของหยิบยกเรื่องของเห็ดพิษนะคะมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านที่หลายท่านอาจจะชอบไปเก็บเห็ดนะคะก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเห็ดนั้นเป็นอย่างไรไม่เก็บไม่ซื้อแล้วก็ไม่กินเราก็คงจะต้องมาลองสังเกตดูนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็เราจะหลีกเลี่ยงและวิธีสังเกตอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ดนะคะเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดหรือการนำไปต้มกับข้าวสารวิธีเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงในการที่จะใช้ทดสอบพิษกับเห็ดได้นะคะเรามาฟังกลุ่มเสี่ยงค่ะกลุ่มเสี่ยงนั้นจะมาจากประชาชนที่ชอบรับประทานเห็ดป่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหลอดเลือดหากรับประทานเห็ดพิษอาการจะรุนแรงกว่าคนปกตินั่นเองนะคะทีนี้พฤติกรรมเสี่ยงนะคะมีอะไรบ้างการที่เรากินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้กินเห็ดดิบโดยไม่ปรุงให้สุกก่อนกินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์หรือร่วมกับเหล้านั่นเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดกินได้กับเห็ดพิษนะคะอาการสำคัญนะคะที่สำคัญจริงๆเมื่อเรากินเห็ดพิษนั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะอันแรกคือคลื่นไส้อาเจียนนะคะอันที่สองคือปวดท้องและมีถ่ายเหลวถ้าพิษรุนแรงก็ทำให้ตับวายแล้วก็เราเสียชีวิตได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นอาการที่สำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเรามาฟังกันต่อค่ะว่าลักษณะเห็ดพิษที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงและวิธีการสังเกตทำอย่างไรนะคะก็จะมีวงแหวนใต้หมวกลักษณะก็จะเป็นแผ่นบางๆอยู่รอบก้านนะคะมีสีน้ำตาลหรือสีส้มก็ดูฉูดฉาดเกินไปนั่นคือเห็ดพิษนะคะมีกลิ่นแรงมีกลิ่นฉุนเหม็นหรือกลิ่นคาวนะคะขึ้นอยู่กับมูลสัตว์และบริเวณที่มีสารเคมีนะคะแล้วก็หมวกเห็ดนั้นจะมีปุ่มปมหรือมีตุ่มนูนมีขนหรือขนหนามเล็กๆบริเวณโคนนะคะอันนี้ก็เป็นการสังเกตนะคะหากเรารับประทานเห็ดพิษแล้วพบอาการผิดปกติไปไหนดีคะไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะและนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยถ้าเราได้ถ่ายภาพไว้รวมถึงแจ้งผู้ที่กินเห็ดจากแหล่งเดียวกันให้สังเกตอาการนะคะบางท่านอาจจะไปเก็บเห็ดในป่าหลายๆคนนะคะมีเพื่อนกันไปก็แจ้งด้วยนะคะว่าในโซนนั้นหรือว่าในสถานที่แห่งนั้นมีเห็ดพิษด้วยนะคะก็ต้องรีบแจ้งนะแล้วก็มีอาการต่างๆเหล่านั้นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพราะอาจจะทำให้พิษรุนแรงถึงทำกับให้ทายตับเราวายได้แล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะก็เป็นสั้นๆนะคะที่คุณผู้ฟังทางบ้านอาจจะได้รับทราบแล้วก็ได้ระมัดระวังในเรื่องของเห็ดพิษนะคะฝากไว้นะคะว่าไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่ซื้อและไม่กินนะคะในเรื่องของเห็ดพิษเนาะในช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องสั้นๆมาฝากกันอีกเนาะในหัวข้อ7ป้องกันมะเร็งนะคะว่าเราจะต้องก็ป้องกันมะเร็งอย่างไรบ้างแล้วก็มีข่าวฝากจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องของการบริโภคน้ำส้มตราบโรรสอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

ผู้ฟังคะมาต่อกันช่วงที่2ค่ะกับรายการของเราเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนจากทีมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งช่วงที่2นี้เราจะมารับฟัง7วิธีป้องกันการเป็นโรคมะเร็งค่ะเราว่ามี7วิธีอย่างไรที่จะมาป้องกันตัวเรานะคะมาฟังข้อที่1เลยนะคะเราจะเลี่ยงในการสูบบุหรี่งดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะข้อที่2ค่ะเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารหมักดองนะคะหวานมันเค็มนี่เราก็คงต้องงดแล้วนะคะถ้าเราจะป้องกันมะเร็งข้อที่3ค่ะเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์รมควันปิ้งย่างทอดจนไหม้เกรียมต่อไปค่ะในเรื่องของข้อที่4นะคะเราก็จะไปเลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิวไนเตรตหรือสารกันเสียนะคะอาหารเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพวกไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงแหนมปลาร้าปลาเจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิวที่เรียกกันว่าสารกันเสียนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะเราก็จะมาเลี่ยงการรับมลพิษฝุ่นควันหรือว่าสารเคมีนะคะถ้าเราจะไปในสถานที่ที่มีฝุ่นควันสิ่งสำคัญที่เราต้องติดตัวไปนั่นก็คือการสวมแมสที่ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะในการที่จะป้องกันมะเร็งก็คือเลี่ยงการได้รับแสงแดดจัดนะคะแสงแดดที่จัดจ้านะคะเราคงจะหาหมวกป้องกันสวมเสื้อแขนยาวป้องกันนะคะข้อที่7ค่ะสุดท้ายนะคะในเรื่องของการป้องกันก็คือเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะปลาน้ำจืดนะคะท่านไหนที่ชอบทานปลาดิบๆนะคะเช่นปลาน้ำจืดของเรามีอะไรบ้างปลานิลปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสวายนะคะหลายท่านอาจจะมองว่าทานปลาดิบแล้วอร่อยเนาะแต่ว่าอะไรตามมานั่นก็คือการป้องกันโรคมะเร็งอันนี้เราก็ต้องเลี่ยงได้นะคะ7ข้อนี้หลายท่านอาจจะนำไปใช้แล้วก็ไปปฏิบัติตามนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปีนะคะหากตรวจพบรอยโรคเร็วเราจะสามารถป้องกันไม่ให้โรคนั้นลุกลามหรือว่ารักษาให้หายขาดได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสำคัญที่หลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนเรานั้นเป็นโรคมะเร็งกันมากมายนะคะเราก็เลี่ยงสิ่งที่เรานำมาแนะนำคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะว่า7เลี่ยงนี้เราควรจะเลี่ยงได้สักกี่ข้อดีนะคะก็ลองเอาไปเลือกดูนะคะคุณผู้ฟังหรือหากว่าท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะเราก็อาจจะใช้มือถือส่วนตัวที่เรามีนั้นพิมพ์หาได้นะคะแล้วก็นำไปเป็นความรู้ให้กับตัวของเราได้นั่นเองนะคะฝากถึงความปรารถนาดีจากรายการของเรานะคะที่มาของข้อมูลนี้ขอบคุณไปยังกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่ให้เราได้มาเผยแพร่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะช่วงนี้ของเราจะพูดถึงการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนนะคะอย.เก็บตัวอย่างน้ำส้มยังไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตราน้ำส้มโรรสนะคะตรวจวิเคราะห์พบเชื้ออีโคไลและเชื้อโคลิฟอร์มนะคะอันนี้ก็คณะกรรมการอาหารและยา ก็ได้มาแจ้งเตือนประชาชนของเราเตือนถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งเขาบอกว่าเชื้อเอเซอริเซียโคไลนะคะซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงปวดท้องและอาหารเป็นพิษเกิดอาการท้องเดินเช่นปวดท้องท้องอืดคลื่นไส้หรืออาเจียนเบื่ออาหารอ่อนเพลียมีไข้ต่ำรายที่มีอาการรุนแรงอาจถ่ายปริมาณมากถ่ายเป็นมูกเลือดปวดท้องมากและมีไข้สูงนะคะต่อไปเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียนะคะอันนี้ทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่คือเป็นไข้ปวดท้องและท้องเสียสามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะซึ่งระบบทางเดินอาหารแปรปรวนขั้นรุนแรงมีอาการปวดท้องบิดเกร็งท้องเสียท้องร่วงหรือถ่ายเหลวเป็นน้ำอย่างเฉียบพลันนะคะผู้จำหน่ายมีความผิดไหมผู้จำหน่ายมีความผิดฐานจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทค่ะผู้ผลิตมีความผิดฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐานมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องการแจ้งเตือนภัยอย่างเร่งด่วนสำหรับท่านที่ชอบดื่มน้ำส้มวโรรสนั่นเองนะคะ
ซึ่งน้ำส้มวโรรสนะคะบรรจุในขวดพลาสติกใสฝาสีดำไม่มีฉลากอาหารขนาดบรรจุ220มิลลิลิตรนะคะผลิตโดยบริษัท L&P รุ่งเรืองน้ำทิพย์จำกัดเลขที่80ซอยอ่อนนุช66แยก19ถึง12ถึง7แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่านสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้นะคะ044-617-464นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะชอบดื่มน้ำส้มนะคะว่าดื่มแล้วมันสดชื่นมันทำให้เรากระปี้กระเปร่าขึ้นนะคะแต่ที่ไหนได้อาจจะมีสารพวกอีโคไลและเชื้อโคลิฟอร์มปะปนอยู่ได้นะคะก็ฝากเตือนผู้ฟังทางบ้านนะคะตราน้ำส้มวโรรสอันนี้ได้ออกเผยแพร่แล้วโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเตือนมานะคะขอบคุณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะเอาละค่ะผู้ฟังในช่วงที่3ต่อไปนะคะเราจะนำเรื่องของ10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก๋าว่า10อนั้นมีอะไรบ้างที่เราต้องป้องกันหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากจะทราบบ้างนะเราอยากจะนำมาฝากผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบในเรื่อง10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก๋าก็คือวัยผู้สูงอายุนั่นเองอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

แล้วค่ะผู้ฟังคะมาต่อกันในช่วงที่3ของรายการเรานะคะกับเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะมี10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก่านะคะซึ่ง10อนั้นมีอะไรบ้างนะคะในผู้สูงอายุของเรานะคะซึ่งพูดถึงวัยเก่าก็คือผู้สูงวัยของเราเนี่ยนะคะสุขภาพจะต้องดีมาก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะดีมาก่อนนั้นเราจะต้องยึดอะไรบ้างใน10อว่าเราจะยึดได้กี่อนะคะเรามาฟังกันดูอที่1ค่ะอาหารนั่นเองอาหารนั่นก็คือเราต้องทานอาหารครบ5หมู่ลดไขมันและคาร์โบไฮเดรตเลือกโปรตีนย่อยง่ายเช่นปลาไข่ขาวเพิ่มผักผลไม้ที่ไม่ออกหวานนะคะอ้อที่2คือออกกำลังกายนะคะเรื่องของการออกกำลังกายนี้อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้อง 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยทำให้

ร่างกายของเราแข็งแรงมีการทรงตัวดีลดการหกล้มได้นะคะไปต่ออที่3ค่ะอนามัยนะอนามัยนั้นเราจะสังเกตว่าความผิดปกติของร่างกายเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะด้วยการอาจจะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่แล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีของเราด้วยนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพนั่นเองอที่4ค่ะไปสู่ออุจจาระปัสสาวะนะคะเราควรจะใส่ใจเรื่องการขับถ่ายหากมีปัญหาเราควรจะรีบปรึกษาแพทย์นะคะว่าเอออุจจาระเราทำไมอุจจาระยากจังปัสสาวะมีสีเหลืองอันนี้เราก็คงจะต้องหมั่นสังเกตดูนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5นะคะว่าถึงด้วยอากาศและแสงแดดนะคะอออากาศแสงแดดนั้นเราจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและควรได้รับแสงแดดบ้างนะคะผู้สูงอายุเราก็ไม่ควรที่จะอยู่แต่ในบ้านเนาะก็ออกมาดูมารับแสงแดดบ้างในช่วงเช้านะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีสภาพแวดล้อมที่ดีสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยเนาะอที่6ค่ะไปพูดถึงเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์นั้นต้องทำอะไรบ้างนะเราก็จะต้องทำสมาธิบ้างเพื่อทำให้จิตใจของเราสงบแล้วก็มีสติเพิ่มมากขึ้นในวัยของเราที่สูงวัยมาแล้วนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะอที่7ก็คือการมีงานอดิเรกบ้างนะคะหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อลดความเครียดนะคะอาจจะเดินท่องเที่ยวปลูกต้นไม้หรือว่าอ่านหนังสือนิทานนิยายอะไรก็ว่ากันไปนะคะอที่8ค่ะออบอุ่นนะคะอันนี้ก็เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัวและคนรอบข้างนะคะอันนี้สำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของเราแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยมอบความอบอุ่นให้กับคนอื่นๆได้นั่นก็คือวัยเก่าของเราที่ต้องทำนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะอุบัติเหตุนะคะปรับสภาพแวดล้อมในบ้านของเราให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุนะก็คงจะต้องปรับสภาพแวดล้อมของเราในบ้านนะคะให้ดูสะดวกสะอาดตามากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้คงไม่ยากสำหรับวัยสูงวัยเก่าอย่างเรานะคะสุดท้ายค่ะที่10คืออนาคตนะคะอันนี้ท่านคงจะต้องมีการวางแผนเรื่องการเงินและที่อยู่อาศัยมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าหลายท่านที่เกษียณก็คงจะมีการวางอนาคตไว้อย่างดีแล้วนะคะเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆท่านนั้นมีความพร้อมมากๆเลยเนาะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสุขภาพดีนั่นคือของขวัญที่มีค่าที่สุดในทุกช่วงวัยนะคะก็ขอฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะว่า10อเพื่อชีวิตดีๆของวัยเก่านั้นมีอะไรที่เรานำมาฝากวันนี้นะคะอาหารออกกำลังกายอนามัยอุจจาระปัสสาวะอากาศและแสงแดดอารมณ์อดิเรกอบอุ่นอุบัติเหตุและอนาคตนะคะ10ข้อนี้หลายท่านคงจะได้นำไปปฏิบัติบ้างแล้วนะคะก็เป็นความปรารถนาดีจากรายการของเรานะคะขอบคุณที่มาข้อมูลนี้นะคะจากชุดความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนี้ที่นำให้มาเผยแพร่นะคะก็ฝากผู้ฟังไว้ในส่วนนี้นะคะช่วงที่3เนาะต่อไปช่วงที่4ค่ะเราจะนำเรื่องราวของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ชวนสายบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยเมนูชูสุขภาพอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

0: ็ดใจแล้วก็หันมาเบิ่งคนที่เขาแท้อายคนที่เขาค่อยอยู่ข้างๆอายนี่แม
1: ่ถ้าอยากให้น้องเข้าใจ

ผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้นะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากมากมายหลายเรื่องนะคะท้ายนี้เราขอนำเรื่องราวของกรมอนามัยชวนสายบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยเมนูชูสุขภาพนะคะเนื่องในช่วงเทศกาลมาเข้าพรรษานี้แหละนะคะซึ่งก็เป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธของเราทั้งหลายถือโอกาสนี้ทำบุญตักบาตรรวมถึงถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ขอแนะนำการตักบาตรถวายพระตาหารด้วย4เสริม3ลดนะคะว่าเราจะต้องเสริมและลดอะไรบ้างนะคะ4เสริมค่ะก็คือเสริมผักเพิ่มวิตามินและใยอาหารเสริมปลานะคะช่วยเพิ่มโปรตีนย่อยง่ายไขมันต่ำนะคะเสริมนมนะคะก็เสริมแคลเซียมสร้างกล้ามเนื้อเสริมข้าวไม่ขัดสีนะคะก็จะมีกากใยสูงดีต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็3ลดนั้นมีลดอะไรบ้างนะคะลดหวานลดมันลดเค็มนั่นเองลดหวานก็คือลดของหวานลดเบเกอรี่นะคะลดมันก็คือลดของทอดลดของมันลดเค็มค่ะลดปรุงจัดเลี่ยงของหมักดองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเมนูบุญที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะด้วยหลัก4เสริม3ลดนี่เองนะคะก็จะนำมาฝากผู้ฟังเนาะในช่วงท้ายรายการของเราในการที่จะทำบุญตักบาตรของเราเพื่อที่จะให้ประสงค์ของเรานั้นไม่มีโรคภัยตามมานั่นเองนะคะเอาละค่ะอีกนิดนึงนะคะหลายไม่เยอะนะคะเวลาของเราจะหมดแล้วก็มาขอพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลบ้างนิดนึงนะคะในเรื่องของการแจ้งปรับระบบการเข้ารับบริการผู้ป่วยนัดนะคะเพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มีความรวดเร็วและลดความแออัดนะคะลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการนะคะผู้ป่วยนัดทุกห้องตรวจขอความร่วมมือเข้ารับบริการตามช่วงเวลานัดหมายหรือเวลาที่ระบุในใบนัดนั่นเองเมื่อท่านเดินถึงโรงพยาบาลสามารถกดรับบัตรที่ตู้คีออสได้ก่อนเวลานัดไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากเรานัด10โมงจะสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่มีนัดเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์สามารถกดรับบัตรคิวล่วงหน้าได้ก่อน2ชั่วโมงเพื่อให้ตรวจเสร็จก่อนเข้าพบแพทย์ตามเวลานัดนั่นเองส่วนผู้ที่ไม่มีนัดตรวจเพิ่มเติมก่อนพบแพทย์ขอแนะนำให้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ30นาทีเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและสามารถเข้ารับบริการได้ตรงตามเวลานัดนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ค่าสมัครท่านละ360บาทขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569นะคะตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่นั่นเองนะคะอีกเรื่องค่ะด้วยเวชศาสตร์ด้วยคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดให้บริการปรึกษาภัยสุขภาพก่อนเดินทางท่องเที่ยวแนะนำวัคซีนที่เหมาะสมกับการเดินทางตามความเสี่ยงปรึกษายาป้องกันอาการแพ้ที่สูงหรือยาต้านมาลาเรียออกเอกสารเพื่อการเดินทางในรายที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะเสี่ยงหากต้องเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะปรึกษาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณศูนย์ตรวจสุขภาพอาคารจอดรถชั้น1ค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วล่ะค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะขอบคุณไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านผอ.วิรยุทธน้อยพรหมค่ะที่ให้เวลาทางโรงพยาบาลของเราได้มาเผยแพร่ข่าวสารดีๆนะคะเราจะมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสบดีเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันโสภาศรีชุมฝากผู้ฟังไว้นะคะว่าเราเอื้ออาทรทุกชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊กแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการณ์พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบFM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เป็นทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.ครับรายการของเราเป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับผมมาพูดคุยเรื่องการศึกษาการดูแลการส่งเสริมพัฒนาการและเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในรูปแบบที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงผมนายปิยพงษ์ใจสุขหรือครูหนุ่มรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคุณครูมาร่วมพูดคุยด้วย2ท่านท่านแรกนะครับครูออมแอมนางสาวสุชานันสานุสันสวัสดีครับครูออมแอม
1: สวัสดีค่ะครูหนุ่มสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: และอีกหนึ่งท่านนะครับครูเปลนางสาวพนัชกรแพน้อยสวัสดีครับครูเปล
2: สวัสดีค่ะคุณหนุ่มและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ครูเปลก็รู้สึกยินดีมากนะคะเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่บางบ้านอาจกำลังสงสัยอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นถามใครค่ะ
0: นั่นเลยครับผมและผมเชื่อว่านะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะครับอาจจะมีคำถามในใจเหมือนกันว่าทำไมลูกของเราถึงยังทำบางอย่างไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแบบที่ไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการยากๆนะครับเราจะคุยกันแบบคุณพ่อคุณแม่คุยกับคุณครูและหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือลูกมีพัฒนาการช้าพ่อแม่ควรทำอย่างไรนะครับครูออมแอมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมขอเริ่มด้วยคำถามง่ายๆก่อนเลยถ้าพ่อแม่คนนึงบอกว่าลูกฉันอายุเท่านี้แล้วแต่ยังพูดไม่ค่อยได้หรือลูกยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้สิ่งแรกที่พ่อแม่นะครับผมมักจะทำคืออะไรครับครูออมแอม
1: สิ่งแรกเลยนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนใหญ่จะเริ่มจากการกังวลค่ะคุณหนุ่มบางบ้านนะคะก็จะเอาลูกของตัวเองอะค่ะไปเปรียบเทียบกับลูกๆของญาติๆนะคะหรือว่าเปรียบเทียบกับเด็กๆข้างบ้านนะคะบางบ้านนะคะกังวลมากๆนะคะก็จะไปถามคนรอบตัวว่าลูกฉันเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าลูกฉันทำไมไม่เหมือนคนอื่นนะคะบางบ้านเองก็เลือกที่จะรอดูไปก่อนเดี๋ยวอาจจะดีขึ้นในอนาคตก็ได้ค่ะคุณหนุ่ม
0: ครับผมคำว่ารอดูไปก่อนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงเคยได้ยินประโยคว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโตขึ้นก็ทำได้เองครูเปลครับประโยคนี้ใช้ได้เสมอไหมครับครูเปล
2: คงตอบไม่ได้นะคะว่าใช้ได้กับทุกกรณีหรือเปล่าเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ บางคนอาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นจริงๆแต่บางคนเนี่ยอาจมีพัฒนาการบางอย่างนะคะที่เราควรต้องช่วยเหลือนะคะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่นะคะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิมหรือลูกน่าจะทำได้มากกว่านี้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่การตกใจค่ะแต่เป็นการสังเกตนะคะและถ้ากังวลเนี่ยเราก็มีการสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นั่นเองค่ะ
0: ชัดเจนเลยครับผมไม่ใช่เห็นช้าก็ต้องตกใจนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะคะว่าเห็นช้าแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับผมตรงกลางเลยก็คือสังเกตให้เป็นและขอคำปรึกษาให้ถูกทางนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องว่าควรทำอย่างไรนะครับคุณครูออมแอมผมอยากให้ครูออมแอมช่วยอธิบายครับว่าพัฒนาการของเด็กแบบที่คนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจง่ายๆครับผม
1: ได้เลยค่ะคุณหนุ่มถ้าเราพูดกันง่ายๆนะคะในเรื่องของพัฒนาการนะคะพัฒนาการก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามวัยของเขานะคะตามช่วงอายุของเขานั่นเองค่ะอย่างตอนแรกนะคะตอนเล็กๆนะคะเราจะเห็นว่าเขาเกิดมานะคะเขาจะเริ่มจากการนอนนะคะนอนอย่างเดียวพอเขาโตมานะคะเขาก็จะเริ่มจากการพลิกตัวค่ะแล้วก็เริ่มเป็นการนั่งจากนั่งเปลี่ยนเป็นยืนค่ะแล้วก็เริ่มเดินค่ะเริ่มมีการพูดส่งเสียงสื่อสารนะคะแล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเริ่มเล่นกับคนอื่นค่ะแล้วก็มีการช่วยเหลือตนเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณหนุ่มคือพัฒนาการของเด็กค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าพัฒนาการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเรียนเก่งอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคุณหนุ่มไม่ได้หมายถึงว่าเรียนเก่งอย่างเดียวนะคะ อย่างที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะคะนี่จะเป็นความเข้าใจที่ ครูแหม่มอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้มากๆเลยนะคะว่าพัฒนาการของเด็กอะค่ะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายการเคลื่อนไหวนะคะด้านการใช้ภาษาการสื่อสารนะคะด้านการคิดด้านการเรียนรู้นะคะแล้วก็ด้านอารมณ์และก็สังคมค่ะรวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันด้วยค่ะคุณหนุ่ม
0: ครับผมครูเปลครับถ้าอย่างนั้นอะสมมติว่าเด็กคนนึงพูดช้ากว่าเพื่อนอะแต่ว่าเขาเดินเขาวิ่งเขาเล่นแล้วก็เข้าใจคำสั่งได้ดีเราควรมองเขาว่ายังไงบ้างครับผม
2: ค่ะคุณหนุ่มเราก็ไม่ควรรีบสรุปจากเรื่องเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องดูภาพรวมของเด็กค่ะดูหลายๆด้านและดูด้วยว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการต่อเนื่องหรือไม่ค่ะ
0: ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมไม่ควรเอาแค่เรื่องเดียวนะครับมาตัดสินนะครับว่าลูกเราอ่ะผิดปกตินะครับแต่ให้ดูว่าลูกเรากำลังพัฒนาไปได้อย่างไรนะครับ
1: ใช่เลยค่ะคุณหนุ่มแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องนึงนะคะว่าให้คุณพ่อคุณแม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็กด้วยนะคะเด็กแต่ละคนนะคะจะมีจังหวะในการเติบโตที่แตกต่างกันนะคะเหมือนอย่างที่เราบอกไปช่วงต้นใช่ไหมคะว่าผู้ปกครองบางคนที่เห็นลูกพัฒนาการล่าช้าอาจจะต้องรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าการเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นมากเกินไปนะคะจะทำให้เรามองไม่เห็นความสามารถของลูกตนเองที่มีอยู่นั่นเองค่ะคุณหนุ่ม
0: ครับผมเอาละครับถึงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะถามแล้วนะคะว่าถ้าอย่างนั้นฉันต้องดูอะไรครูเปลครับช่วยเล่าให้ฟังแบบง่ายๆหน่อยครับผม
2: ได้เลยค่ะลองนึกถึงชีวิตประจำวันของลูกนะคะ
0: ครับ
2: อย่างแรกเลยคือการเคลื่อนไหวลูกนั่งยืนเดินวิ่งหรือหยิบจับสิ่งของได้อย่างไรค่ะต่อมานะคะคือการสื่อสารค่ะลูกพูดหรือไม่เข้าใจเวลาพ่อแม่พูดไหมถ้าพูดไม่ได้เขาใช้ท่าทางหรือวิธีการในการบอกความต้องการของเขาหรือเปล่าค่ะอีกเรื่องคือการเรียนรู้นะคะเช่นลูกเราเรียนรู้จากการเล่นไหมทำตามคำสั่งง่ายๆได้หรือเปล่าและเรื่องที่สำคัญมากคือการเข้าสังคมและอารมณ์ค่ะลูกสนใจคนรอบข้างไหมเล่นกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าแสดงความรู้สึกอย่างไรสุดท้ายคือการช่วยเหลือตนเองค่ะเช่นกินข้าวดื่มน้ำแต่งตัวเก็บของหรือทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆนะคะได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณ
0: ครับครูเปลฟังดูแล้วจริงๆอ่ะพ่อแม่สามารถสังเกตลูกได้จากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ไปถึงโรงเรียนก่อนใช่ไหมครับครูเปล
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่เห็นลูกอยู่ทุกวันมากที่สุดนะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองค่ะ
0: ครับผมครูอมแอมครับถ้าพ่อแม่สังเกตแล้วรู้สึกว่าลูกเราอ่ะน่าจะมีอะไรที่ต้องติดตามนะครับควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกครับครูอมแอม
1: อันดับแรกเลยนะคะก็คืออย่าเพิ่งตกใจไปค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งติดป้ายให้ลูกตัวเองนะคะหรือว่าตัดสินลูกตัวเองว่าเป็นอะไรนะคะสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือการสังเกตค่ะสังเกตลูกๆของเราในทุกๆวันทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะไปปรึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะคะหรือว่าทางด้านการศึกษาค่ะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญจะช่วยประเมินให้เราได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
0: และคำว่าคัดกรองเนี่ยคำที่พ่อแม่บางคนได้ยินแล้วกลัวนะครับผมบางคนคิดว่าถ้าพาลูกเราไปคัดกรองอ่ะแสดงว่าลูกเราต้องเป็นเด็กพิเศษแน่ๆเลยจริงไหมครับครูเปล
2: ไม่จริงเลยค่ะการคัดกรองนะคะไม่ได้มีไว้เพื่อเอาป้ายเนี่ยมาติดเด็กๆนะคะแต่มีไว้เพื่อช่วยดูว่าเด็กมีด้านไหนนะคะที่ควรติดตามหรือควรได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่แค่นั้นเลยค่ะคุณ
0: อ๋อแสดงว่าการคัดกรองนะครับก็เหมือนกับการช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเหมือนเวลาเรารู้สึกว่ารถเนี่ยมีเสียงผิดปกติใช่ไหมคะเราเอารถไปตรวจไม่ได้หมายความว่ารถของเราเนี่ยต้องพังหนักแต่เราเอารถไปตรวจเพื่อที่จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะคะก็คล้ายกันเลยค่ะถ้าพ่อแม่มีข้อสงสัยก็ให้ผู้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูค่ะ
0: ครับผมถ้าช่วยเปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายๆล่ะครับครูอมแอม
1: ค่ะในส่วนของการครูแหม่มก็อยากฝากอีกเรื่องนึงนะคะครูหนุ่มว่าถ้าเราประเมินผลออกมาแล้วเหมือนที่ครูเปว่านะคะเราไม่ต้องตกใจไปนะคะการที่เราประเมินผลแล้วเห็นเร็วนะคะแสดงว่าเราจะได้ช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีค่ะเราจะได้ทำการวางแผนช่วยเหลือให้เร็วขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะคุณหนุ่ม
0: ครับผมดังนั้นนะครับประโยคสำคัญของช่วงนี้ก็คือคัดกรองนะครับไม่ใช่การตรีตราแต่เป็นการค้นหาเพื่อช่วยเหลือครูอมแอมครับมีเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าหลายครอบครัวเจอนะครับพ่อแม่บางท่านนะครับผมอาจจะรู้แล้วว่าลูกเราอ่ะมีพัฒนาการช้าแล้ว กลับโทษตัวเองนะครับผมคิดว่าฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
1: ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเด็กๆมานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะการที่เขามีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะคะไม่ได้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกไม่ดีนะคะแล้วก็เด็กเรานะคะไม่ควรถูกมองว่าด้อยกว่าคนอื่นค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมลูกทำไม่ได
0: ้
1: เปลี่ยนเป็นเราจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไรนั่นเองค่ะคุณหนุ่ม
0: ว้าวผมชอบมากเลยนะครับประโยคนี้คำที่บอกว่าเปลี่ยนจากทำไมถึงทำไม่ได้เนา
1: ะ
0: เป็นการช่วยเหลืออย่างไรครูเปลครับเห็นด้วยอย่างไรครับครูเปล
2: เห็นด้วยมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองค่ะเราจะเริ่มมองเห็นความสามารถของเด็กมากขึ้นนะคะเด็กเนี่ยอาจจะทำบางอย่างได้หรือไม่ได้ในวันนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้ตลอดไปค่ะ
0: คราวนี้นะครับผมมาถึงคำสำคัญอีกหนึ่งคำนะครับคำว่าช่วยเร็วนะครับครูอมแอมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าคำว่าช่วยเร็วคืออะไรครับผม
1: ค่ะง่ายๆเลยนะคะในส่วนของช่วยเร็วนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเราพบเราประเมินเร็วนะคะเราพบว่าลูกต้องการความช่วยเหลือเร็วนะคะเราก็จะสามารถเริ่มช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่พบเลยตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ปัญหาใหญ่ขึ้นมาก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณหนุ่มลูกเราสื่อสารยากนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นไปพบคุณหมอที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพูดนะคะหรือว่าลูกเราช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะเราก็อาจจะฝึกในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะถ้าลูกมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวเราอาจจะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ
0: ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมใช่ไหมครับผมแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ก่อนใช่ไหมครับครูอมแอม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคือการช่วยเหลือเด็กนะคะไม่ใช่หน้าที่ของคุณครูคนเดียวนะคะแต่ว่าเราต้องร่วมมือกันทั้งครอบครัวนะคะคุณครูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะคุณหนุ่ม
0: มาถึงช่วงนะครับผมที่คุณพ่อคุณแม่รอฟังแน่นอนแล้วครับว่าแล้วที่บ้านฉันจะช่วยลูกอย่างไรนะครับครูเปลครับช่วยอธิบายคำนี้หน่อยครับผม
2: ค่ะจริงๆนะคะทำได้ง่ายมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์แพง
0: ๆ
2: เริ่มจากกิจวัตรประจำวันของเรา
0: อ
2: ย่างเวลารับประทานอาหารนะคะแทนที่จะให้ลูกเนี่ยเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็ป้อนนะใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นให้ลูกเราเนี่ยลองใช้ช้อนเนี่ยตักข้าวเข้าปากอาจจะมีหกบ้างเลอะบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ
0: พูดง่ายๆว่าให้เขาทำด้วยตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมฮะผมตรงนี้นะครับพ่อแม่นะครับผมก็ต้องใจเย็นมากเลยนะครับเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะทำเองกว่าแล้วก็ทำเร็วกว่าด้วยใช่ไหมครับครูอมแอม
1: ใช่ค่ะคุณหนุ่ม
2: ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่พ่อแม่เนี่ยทำเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่2นาที3นาทีแต่พอเราให้ลูกลองทำเองนะคะอาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยอาจจะเป็น10นาที15นาทีนะคะแต่ว่าตรงนั้นเวลาที่เราเสียไปเนี่ยจะช่วยให้ลูกเราเนี่ยเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะ
0: อันนี้ดีมากเลยนะครับและของเรื่องการสื่อสารล่ะครับครูเปรียว
2: ค่ะก็ใช้ชีวิตประจำวันนี่เลยค่ะเช่นเวลาจะดื่มน้ำเราไม่จำเป็นต้องรีบหยิบให้ทันทีนะคะ อาจจะถามว่าหนูอยากดื่มน้ำไหมหนูต้องการดื่มน้ำหรือเปล่าให้เด็กลองพูดลองชี้หรือลองใช้วิธีสื่อสารที่เขาทำได้ค่ะ
0: แม้เขายังพูดไม่ได้ก็ยังสามารถสื่อสารได้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะการสื่อสารนะคะไม่ได้มีแค่การพูดบางคนใช้ท่าทางบางคนชี
0: ้
2: บางคนใช้รูปภาพสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ลองสื่อสารค่ะ
0: ดีมากเลยครับครูเปลวครูแอมครับแล้วเรื่องการเล่นล่ะครับผม
1: ค่ะในส่วนของการเล่นนะคะก็สำคัญมากๆเลยค่ะคุณหนุ่มเพราะว่าการที่เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะจะเป็นการที่ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เยอะมากนะคะพ่อแม่อาจจะพาเด็กๆ เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อบล็อกนะคะการเล่นลูกบอลนะคะการดูหนังสือภาพนะคะการร้องเพลงนะคะหรือว่าการเล่นบทบาทสมมุติง่ายๆก็ได้ค่ะไม่ต้องสอนแบบจริงจังตลอดเวลานะคะแต่ว่าเปลี่ยนการเล่นนะคะให้เป็นการเรียนรู้นะคะการพูดคุยกันและชวนทำสิ่งต่างๆค่ะส่งเสริมพัฒนาการได้ดีเช่นกันค่ะคุณหนุ่ม
0: และสิ่งหนึ่งที่อยากเน้นมากเลยก็คือชมลูกใช่ไหมครับผมเมื่อเขาพยายามเนาะไม่ใช่รอให้ลูกทำสำเร็จแล้วค่อยชมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะการที่เราเห็นลูกทำสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราอาจจะมีคำชมเช่นคำว่าเก่งมากเลยลองทำอีกครั้งนึงนะ ทำได้แล้วหรือแม้แต่คำว่าแม่เห็นนะว่าหนูกำลังพยายามทำอยู่เป็นการให้กำลังใจกับเด็กค่ะซึ่งสำคัญมากๆค่ะคุณหนุ่ม
0: ครับผมเวลาของเราก็กำลังจะใกล้หมดแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันมาหลายเรื่องมากเลยนะครับผมขอสรุปให้จำง่ายๆนะครับเป็น5ข้อนะครับข้อที่1 นั่นก็คือการสังเกตนะครับสังเกตดูพัฒนาการของลูกจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับข้อที่2การอย่าเปรียบเทียบนะครับผมลูกแต่ละคนนะครับมีจังหวะของการเติบโตที่แตกต่างกันข้อที่3นะครับอย่าตีตราอย่ารีบสรุปนะครับว่าลูกเราเป็นอะไรจากสิ่งที่เราเห็นเพียงด้านเดียวนะครับและข้อที่4ถ้ากังวลนะครับให้รีบปรึกษานะครับไม่ต้องรอจนปัญหาชัดเจนมากขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อที่5ช่วยอย่างต่อเนื่องนะครับพ่อแม่ครูและผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องช่วยกันนะครับอย่างต่อเนื่องครับผมครูออมแอมครับถ้าให้ฝากประโยคนึงถึงคุณพ่อคุณแม่ครูออมแอมจะฝากอะไรฮะ
1: ครูแอมก็อยากฝากว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอย่ามองว่าลูกทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ให้มองว่าลูกเรากำลังรอวิธีการที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของเขานะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะเพราะว่าการเชื่อมั่นนะคะจะนำไปสู่ความสำเร็จเสมอค่ะคุณหนุ่ม
0: ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณนะฮะครูเปรียวครับผมและอีกประโยคนึงล่ะครับครูเปรียว
2: ค่ะครูเปลนะคะก็อยากฝากว่าก้าวเล็กๆของลูกนะคะอาจเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวถ้าวันนี้นะคะลูกทำได้มากกว่าเมื่อวานแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมชื่นชมเขานะคะ
0: ครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับหากวันนี้นะฮะเรากำลังสงสัยว่าลูกของเราพัฒนาการช้าหรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวนะครับอย่าเพิ่งโทษตัวเองและอย่าเพิ่งหมดหวังลองเริ่มต้นง่ายๆจากสังเกตเข้าใจปรึกษาและช่วยเหลือนะครับเพราะการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเราดูแลลูกเราไม่ดีนะฮะแต่หมายความว่าเรารักลูกเรามากพอที่จะหาทางที่ดีที่สุดให้กับเขานะฮะและอยากฝากประโยคสำคัญของรายการวันนี้ไว้นะครับว่าพบเร็วเข้าใจเร็วช่วยเหลือเร็วเพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดของลูกนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนร่วมหรือการดูแลช่วยเหลือเด็กสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์044-666-106หรือสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทาง Facebook ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ครับวันนี้นะครับผมกับผมนะครับนายปิยพงษ์ใจสุขหรือคุณหนุ่มพร้อมด้วย
1: คุณครูอ้อมแอมค่ะนางสาวสุชานันสานุสันค่ะ
0: และ
2: ครูเปลนางสาวพนัชกรแพน้อย
0: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์พบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 11:10 น.ถึง 11:35 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Liveสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอให้ทุกโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความเข้าใจที่เด็กทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณค่าพวกเราทั้ง3ท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยังตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี่ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยลุ่มหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับครอบคลุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านเป็นความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 ครัวเรือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ท่านสั่งการให้มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขณะนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐในการต้องมี
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบ จ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟคนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาจากตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด ขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสารถคงคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
11: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริ่งออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี045-3-04637-0
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะ เดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 ตามเวลาท้องถิ่นในวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิวรงรองรามสูตรนายสุภัสสุภัชราสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงษ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังติดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศาสตร์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
15: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีแล้วจะมี3ล้านกว่ารายมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆพวก SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้
14: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวได้ว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติ พื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาศิตปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
16: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
17: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อาปอจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
14: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9 ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
19: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
18: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
19: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
18: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
19: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูทโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพระดับชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคนกำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาครับ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาครับ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 น.ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโก

0: ที่ตามหลัง7-11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2-0เกม21-13และ21-13ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1-2เกม19-21 21-11 และ20-22ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2-1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2-0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเปคัสซิลจากคาซัคสถาน2-0ยกและรอบ3ชนะคารีมลาอิดจากจอแดน2-0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0-2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดพรามินิสเตอร์ยูธคัพเปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยูธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออสตาของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมัสสอนการรายงาน
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ได้แต่ด้วยสภาพร่างกายสภาพแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆทำให้เกิดอุปสรรคต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาแต่ทุกคนก็มีสปิริตและหัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและคว้าอันดับที่7กลับมาฝากคนไทยได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้ว
3: สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโปแลนด์แชมป์ยุโรปมาได้นะครับเป็นที่หนึ่งในสาย4มานะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย

0: นะครับรวมถึงแมตช์สุดท้ายที่เราสามารถเอาชนะโครเอเชียได้นะครับทำให้เราคว้าถึงอันดับที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
1: ด้านจามิกรแขนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมฐานิชคัดนาครายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
9: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนอุณหภูมิต่ำสุด23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
10: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่ 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไป าจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
10: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่20สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ยังมีทีมออนไลน์ที่ดูแลในเรื่องของการออนไลน์ในตอนนี้ค่ะทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์แล้วก็พี่แดนอัคเดชคำพีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ไปฟังได้ที่ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะบรรยากาศด้านหลังโอ้
1: สวยไหมคะวันนี
2: ้ภาพที่ดิฉันนำมาวิวค่ะ
1: วิวค่ะ
2: วิวนะ วิวสวยงามมากแต่ว่ามันเป็นเหมือนภูเขาหินอะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีต้นไม้อะแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นสีมรกตเลย
1: ใช่ค่ะสีเขียวมรกตนะคะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยไม่ใช่ทะเลเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: ด
1: ิ
2: ฉันก็มองเป็นทะเล
1: อยู่ที่ขอนแก่นนะคะภูผาม่าน
2: อ
1: ันนี้คือบลูลากูนบลูลากูนดิฉันก็ยังไม่เคยไปก็อยากจะไปอีกแล้ว
2: ดิฉันรู้จักภูผาม่านเพราะว่ามันเป็นจุดเช็คอินที่หลายๆคนไปเนี่ยต้องแวะไปที่ภูผาม่าน
1: ค่ะก็ยังอยากจะหาเวลาไปให้ได้นะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะบลูลากูนภูผาม่านหรือว่าสระมรกตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านสองคอนตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยภูเขาหินปูนให้บรรยากาศคล้ายกับแกรนด์แคนยอนขนาดย่อมเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตที่สะท้อนเงาของท้องฟ้าและแนวเขาอย่างงดงามค่ะความพิเศษของบลูลากูนเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นเหมืองหินนี่ไงคุณถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนหน้าผาม
2: ันเป็นเหมือนภูเขาหินอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เขาบอกว่าเมื่อยุติการทำเหมืองแล้วก็ปล่อยพื้นที่ไว้นะคะน้ำจึงค่อยๆขังอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่กลายเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตท่ามกลางภูเขาหินปูนนะคะจึงเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนก็คือการชมความงดงามของผืนน้ำที่ตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทานะคะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดแสงแดดก็จะช่วยขับสีของน้ำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะกลายเป็นมุมถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวนั่งพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติค่ะปัจจุบันนะคะบลูลากูนภูผาม่านเนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวันไปได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ
2: ค่ะก็แวะไปเที่ยวกันนะคะอยู่แค่ขอนแก่นนี่เอง
1: ใกล้ๆแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วย
2: เดินนั่งเครื่องแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะหรือว่าท่านไหนที่จะเอารถส่วนตัวไปนะคะก็ไปขึ้น M6 ได
1: ้ค่ะ
2: ก็จะเปิดบริการฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
1: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดน่านก็อาจจะไม่สะดวกสำหรับก การที่จะเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอปัวหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจสำคัญนะคะที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ยังมีในภาคของเอกชนนะคะจิตอาสาพวกจิตอาสาต่างๆนะคะยูทูบเบอร์อะไรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ไปด้วยกันนะคะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เนาะพอน้ำท่วมเสร็จแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเยียวยาตามมาด้วยนะคะส่วนมาตรการจะมีอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวรายการของเราแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกล่าวกันด้วยค่
1: ะ
2: มาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะคุณอ้อนะคะน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลเองก็ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์นะคะคือเรื่องของการคุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงเห็นบอกว่าระดม6กระทรวงด้วยกันค่ะเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดค่ะรัฐบาลยกระดับเรื่องของการรับมืออุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาน้ำล้นตลิ่งซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวขึ้นมาค่ะเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเน้นการแจ้งเตือนการอพยพแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำ N1 ค่ะซึ่งอยู่ในตัวเมืองนะคะจังหวัดน่านแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมกำลังไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องสูบน้ำเครื่องมือกู้ภัยและศูนย์พักพิงให้พร้อมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงยากรวมไปถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับอพยพแล้วก็ลำเลียงสิ่งของค่ะทางด้านของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เตรียมรับมือใน3จังหวัดก็คือน่านพะเยาลำพูนค่ะโดยจับมือกันนะคะเรื่องของการบูรณาการข้อมูลต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเชื่อมระบบแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ช่องทางท้องถิ่นนะคะของจิสดาให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของดาวเทียมติดตามระดับน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยค่ะพร้อมกับส่งเสริมให้การใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำในการทำงานในการวิเคราะห์ด้วยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนพิการมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือแล้วก็อพยพได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเร่งระบายน้ำพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายสัตว์เลี้ยงจัดเตรียมเสบียงยาเวชภัณฑ์ทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้พิจารณาให้ลูกจ้างที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้จากปัญหาน้ำท่วมนะคะให้หยุดงานได้โดยไม่นับเป็นวันลาด้วยค่ะในขณะที่สถานประกอบการเองก็ได้รับความเสียหายนะคะสามารถที่จะขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปีค่ะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีเพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ให้สถานศึกษานั้นยึดความปลอดภัยของน้องๆที่เป็นนักเรียนแล้วก็บุคลากรเป็นสำคัญค่ะสามารถที่จะหยุดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหากมีความจำเป็นนะคะในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ได้ส่งทีมช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือแม้แต่อุปกรณ์ทำกินนะคะหลังน้ำลดด้วยพร้อมกับจัดเป็นครัวอาชีวะช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นเรียลไทม์ค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำด้วยค่ะก็จะเร่งแจ้งเตือนแล้วก็อพยพประชาชนเมื่อมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำค่ะว่าผู้ป่วยน่านจะไม่ถูกตัดขาดจากการรักษานะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการเร่งปรับแผนบริการทางการแพทย์ในจังหวัดน่านเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมยังคงเข้าถึงการรักษาแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโรงพยาบาลน่านนะคะงดตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมแต่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายจุดอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือโรงพยาบาลสนามนะคะส่วนผู้ป่วยผ่าตัดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลยังได้รับบริการตามปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่2จุดนั่นก็คือที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาแล้วก็ศาลาวัดมิ่งเมืองนะคะให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นยาป้องกันโรคชีหนูแล้วก็ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆด้วยส่วนที่โรงพยาบาลน่าน2นะคะงดให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดตรวจรักษาในวันที่20ถึง21สิงหาคมและจะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยแทนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการฉุกเฉินในจังหวัดน่านก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน0981259470ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ควรที่จะติดตามประกาศจากโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าจุดแล้วก็รูปแบบการให้บริการเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางฝ่าน้ำท่วมหากว่าไม่จำเป็นด้วย
2: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสักประมาณ7นาฬิกาได้นะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้นำอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านค่ะหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสูงกว่าเมตร70เซนค่ะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นของที่พร้อมรับประทานนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนองคำซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงจากแม่น้ำน่านนะคะสูงประมาณ1เมตรถึงเมตร70เซนได้นะคะโดยชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านก็มีประชาชนหลายหลังคาเรือนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนค่ะส่วนในพื้นที่ถนนมโนค่ะบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับน้ำสูงกว่า40ถึง60เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีบางจุดนะคะที่สูงกว่า1เมตรได้นะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ก็อาจจะต้องใช้เรือแล้วก็รถยกสูงในการเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อออกมารับประทานอาหารรับอาหารเข้าไปรับประทานตลอดทางเส้นทางค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นมาตรการต่างๆจากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะที่ให้ความช่วยเหลือณตอนนี้ค่ะ13นาฬิกา17นาทีวันนี้นะคะอาจารย์ทองธรรมดาจะมาพูดคุยในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำนะคะฝนก็มาเยอะหลายพื้นที่ของภาคทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ฝนเยอะช่วงนี้ทางโซนภาคอีสานนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
3: ก็เรียกว่ามันอันมานานนะเนาะถึงเวลาที่มันจะได้ปลดปล่อยสักที
2: ค่ะ
3: นะครับเมื่อวานก็ตกทั้งวันทั้งคืน
2: แ
3: ต่ก็ตกไม่แรงนะตกแบบไม่ปล่อย
1: แต่ตกนานใช่ไหมคะ
3: ตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้ก็ตกมาถึงเกือบเที่ยง
2: แ
3: ล้วก็หยุดนะครับก็ไปปล่อยฮะไม่ได้ตกแบบใหญ่ใหญ่ในก็ตกพอเปียกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าตกขนาดนี้มีน้ำจะเข้าเขื่อนไหมไม่น่ามี
2: อ
3: ่ะ
2: ตกแค่พอแบบว่าคลายร้อน
3: นะฮะทำให้ดินเปียกเฉยๆนะครับไม่ถึงกับมีมวลน้ำต้นใหญ่อะไรไม่มีนะครับเอาคุยนะยังดีที่ไม่ตกนะครับเพราะว่าทาง ทางโคราชเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยหวานข้าวไป2ครั้งแล้วนะนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: งั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโคราชพัฒนานะครับทำนาปี3ครั้งครับนะครับ
2: ผม
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนึงเลยครับ
2: อ๋อเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มี
3: 2ครั้งแรกมีแล้งอ่ะครับครั้งที่3เจอน้ำท่วม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวสักครั้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้นี่ก็รวยไม่ไหวแล้วนะครับ
2: ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
3: วันอื่นต้องขอประชาสัมพันธ์งานที่พิพิธภัณฑ์สักหน่อยเนาะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันมีงานเกี่ยวกับช่วงกลางเดือนเนา
2: ะ
3: ก็เลยหลายคนสับสนนะครับทีนี้อันนั้นเป็นงานพิเศษแทนจากเป็นเดือนแม่เนาะเดือนแห่งวันแม่นะครับฉะนั้นต่อไปเดือนกันยาก็จะเป็นงานปกตินะครับวันที่5ที่6กันยานะครับคือสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่กำลังทำนาทำไร่กันนะครับก็ฝากบอกเนาะมีงานตามปกติที่5ที่6นะครับหลายคนมาหาผมที่งานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็บอกไปในรายการแล้วนะว่าผมไปร่วมงานเฉยๆแต่ไม่ได้ไปออกบูธนะครับว่าหลายคนไปตามหาผมใหญ่เลยว่าผมอยู่ตรงไหน
2: ไม่เจอหรอก
3: นะครับเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เดือนหน้าถึงจะเจอกันเนาะวันที่ห้าที่หกนะครับก็ใครมีเวลาก็เอาแวะไปนะครับวันที่หกห้าที่หกเดี๋ยวใกล้ๆที่ค่อยคุยกันอีกทีเรื่องรายละเอียด
2: คร
3: ับผม
2: สำหรับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรคะ
3: พอดีเมื่อเช้าเลยนะครับในเช้าเลยครับโอมาผมเพิ่งจะเริ่มทานข้าวนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอมาแล้วอาจารย์คะหนูจะใส่ปุ๋ยค่ะนะครับช่วงเนี้ยหนูจะใส่ปุ๋ยเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะตก
2: ค่ะ
3: หนูจะซื้อปุ๋ยมาใส่ก็เลยโทรก่อนเวลาหน่
2: อ
3: ยเพราะว่าจะรีบออกไปซื้อปุ๋ยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: รีบซื้อปุ๋ยมาใส่นานะครับผมก็ถามว่าเอาแล้วในนามีน้ำเหรอมีค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะดีใจเนาะแล้วน้ำประมาณไหนล่ะน้ำพอดีเลยค่ะพอดีใส่เลยเดี๋ยวไอ้คำว่าพอดีใส่เนี่ยมันประมาณไหนนะครับประมาณเกือบถึงหัวเข่าค่ะเกือบถึงหัวเข่าเหมือนรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์ไม่รู้ต้องกดต้องออได้ดูยังรูปที่ผมส่งเข้าไปในไลน์นะครับ
1: ค่ะ
3: นะเกือบถึงหัวเข่า
1: ถึงหัวเข่าน
3: ะครับก็เป็นปกติของชาวนานะน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยก็ปุ๋ยใส่กัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับผมก็ถามว่าน้ำเกือบถึงหัวเข่าเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยมันมีน้ำประมาณกี่ลิตรจะไปวัดได้ยังไงเขาบอก ผมว่ามันน่าจะหลายหมื่นลิตรนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เขาบอกว่าน่าจะหลายหมื่นลิตรแหละไร่หนึ่งมันตั้ง1,600ตารางเมตรเหรอ
1: ค่ะ
3: น้ำเกือบถึงหัวเข่าลองคิดดูมันคงเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วถ้าเราซื้อปุ๋ยมาใส่ไร่ละกระสอบด้วยปกติแล้วก็จะใส่ไร่ละครึ่งกระสอบนะเศรษฐกิจไม่ดีใส่ครึ่งกระสอบต่อให้เราใส่กระสอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใส่กระสอบหนึ่งสมมติด้วยเขาจะไปซื้อสูตรเสมอก็คือ15 15 15 16 16หรืออะไรก็ได้ที่3ตัวมันเท่ากันปุ๋ยสูตรเสมอถ้าสมมติว่าเป็นสูตร15 15 15 1กระสอบแปลว่ามีธาตุอาหาร3ตัวรวมกันเนี่ยนะครับ22โลครึ่งคือ15 15 15รวมกันเนี่ยมันได้45แต่อันนั้นเขาคิดจาก100กิโล100กิโลมี45ถ้า50ก็มี22ครึ่งนะครับตีให้25ด้วยเอาอีก25เป็นดินที่ให้ปุ๋ยเกาะนะครับก็คือเขาเรียกว่าฟิลเลอร์เนาะเป็นตัวที่ให้ปุ๋ยไปจับให้ธาตุอาหารไปจับที่เม็ดปุ๋ยนะครับ อันต่อให้มีปุ๋ย25กิโลแล้วเราเอาไปใส่ในพื้นที่1ไร่ 1,600 ตารางเมตรนะครับมันจะได้ปุ๋ยตารางเมตรละไม่ถึงจะเรียกอะไรไม่ถึงคือถ้าธรรมดามันจะได้อยู่ 0.3 อะฮะ 0.3 คือของขีดนะครับ
1: ค่ะ
3: ถ้า25กิโลเนี่ยมันจะน้อยลงไปก็ประมาณ 0.15 ขีด
1: ค่ะ
3: ตารางเมตรหนึ่งได้ปุ๋ยกี่เม็ดเดียวแล้วท่านลองคิดดูว่าต้นข้าวมันจะเอาอะไรกิน
1: ก็ละลายไปหมดเนาะ
3: ครับตรงนี้สิผมเป็นห่วงเพราะว่าผมถามครั้งแรกว่ามีน้ำแล้วเหรออ้าวมีน้ำแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำเยอะแค่ไหนพอดีใส่ทีนี้ผมก็ถามต่อว่าไอ้พอดีใส่ของคุณน่ะมันแค่ไหนก็เกือบถึงหัวเข่าโอ้ฟังเสร็จ
2: แต่แวบ
3: เอาปุ๋ยพยายามเอาตังไปโยนน้ำนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเอาตังไปโยนลงน้ำ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับงั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยน้ำต้องคลุกคลิกประมาณหลังฝ่าเท้าทีนี้ถ้าผมถามน้องผมต้องอ้อนเนาะรูปที่ผมส่งไปให้ในไลน์เนี่ย
1: จะ
3: ถึงหัวเข่าก็ปุ๋ยไปหวานกันใหญ่เลยเนี่ยถ้าเอารูปนี้ไปถามชาวนาชาวนาบอกเขาก็ใส่กันประมาณนี้ทั้งนั้นมันผิดตรงไหนล่ะ
2: ใส่อะ
1: ไรมันเยอะไป
2: ไม่มาใส่ถามว่าใส่อะอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพในการได้นะคือมันไม่ได้
1: อาจจะไม่ได้เลย
3: ไม่ได้อะไร
2: ไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเสียเงินไปเปล่าประโยชน
3: ์แล้วยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลด้วยนะ
1: ค่ะ
2: จบเลย
3: จบข่าว
2: ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่นาเพื่อน
3: อันนั้นยังดีนะ
2: ค่ะ
3: บางคนเนี่ยน้ำเกือบถึงเอวยังใส่ครับ
1: โอ
3: ้ถึงเกือบถึงเขานี่แย่เลยนะเกือบถึงเอวยังใส
1: ่ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วว่ามันจะได้กินไหมนะครับ
1: คร
3: ับแต่เขาก็เถียงนะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปได้ไม่กี่วันข้าวเขาเขียวขึ้นมันเขียวขึ้นเพราะฝนตก
1: ค่ะ
3: มันไม่ได้เขียวขึ้นเพราะปุ๋ยที่คุณใส
1: ่
3: ถ้าไม่เชื่อเอาอย่างนี้เกษตรกรลองเว้นไว้สักวิ่งนาหนึ่งเอาวิ่งนาหนึ่งก็คือขอบเล็กๆหนึ่งอ่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันเนี้ยอย่าไปใส่ปุ๋ยมันเหลือใส่ไปเลยแล้วดูความแตกต่างที่ว่าไอ้ที่เว้นไว้กับไอ้ที่ใส่มันแตกต่างกันไหมนะครับแล้วนั่นคือคำตอบครับว่าเหมือนกันครับนะครับตรงเนี้ยพอฟังเสร็จผมโอ้ตายแล้วเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีชาวนาก็ไม่ค่อยมีสตังค์ซื้อปุ๋ยอยู่แล้วยังจะไปซื้อปุ๋ยมาโยนน้ำทิ้งอีกนะครับมันไม่ได้ทำไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำยังไงมันถึงเวลาต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะครับถ้ามันใส่ทางดินไม่ได้ก็ฉีดให้มันกินทางใบสินะครับแต่ห้ามเอาปุ๋ยทางดินไปฉีดทางใบนะครับเพราะว่าปุ๋ยทางดินเขาเอาทำมาไว้ใส่ทางดิน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โมเลกุลมันใหญ่เอาไปฉีดทางใบมันเข้าปากใบพืชไม่ได้อันนั้นข้อแรกข้อที่สองปุ๋ยทางดินมันก็จะมีประจุของมันนะครับปากใบพืชเนี่ยมันเป็นประจุลบท
1: ั้
3: งปุ๋ยทางดินเนี่ยอาจจะมีประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อาจสมมติจะมีประจุลบแล้วเอาประจุลบไปฉีดที่ปากใบพืชซึ่งมีประจุลบถ้าประจุเหมือนกันมันจะผักออกสมมติงั้นเราเอาประจุบวกไปฉีดประจุบวกกับประจุลบที่ปากไปถ้าประจุต่างกันมันจะจับเอาไว้ก็คือผ่านปากใบไม่ได้ไม่ว่าจะบวกหรือลบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็คือฉีดไปก็ฟรีนะครับไม่มีประโยชน์เลยมันมีปุ๋ยทางดินชนิดเดียวที่สามารถฉีด ทางใบได้ก็คือปุ๋ยยูเรีย4600นะครับเอาแล้วถามว่าปุ๋ยยูเรียทำไมใส่ทางดินได้แล้วทำไมฉีดทางใบได้เพราะปุ๋ยยูเรียมี2ประจุมีทั้งประจุบวกและประจุลบมันก็เลยผ่านปากใบพืชได้นะครับมันคล้ายๆกับบวกที่ลบคล้ายๆมันเป็นกลางมันก็เลยผ่านปากใบพืชได
1: ้
3: ปุ๋ยสูตรอื่นไม่ได
1: ้ค่ะ
3: ท่านจำไปซื้อปุ๋ยเกร็ดที่เอามาฉีดช่วยทางใบนะครับซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเกร็ดเนี่ยมันจะมีสูตรเหมือนกับปุ๋ยทางปุ๋ยทางดินนะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อปุ๋ยเกร็ดมาฉีดทางใบนะครับได้เหมือนปกตินะครับฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ฟังอยู่
3: ฮัลโหล
1: ค่ะ
2: ได้ยินไหมคะ
3: อย่าเงียบไป
1: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
2: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
4: ค
2: ่ะฮัลโหลอาจารย์
4: ได้ยินไหมคะ
3: เงียบไป
4: ใช่ไหมได้ยินไหมคะ
1: แสดงว่ามีเสียง
4: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
1: น่าจะขัดข้องนะคะลองวางสายแล้วก็ต่อสายอาจารย์ใหม่
2: เดี๋ยวทีมงานคะให้วางสายให้อาจารย์วางสายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าไปใหม่หรือช่วงนี้เราจะพักก่อนก็ได้นะ
1: เดี๋ยว
2: พักกันก่อนนะคะพักกันก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอาจารย์ทองต่อพร้อมกับเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปอีทเอชแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 13นาฬิกา35นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังสปอตที่น่าสนใจหลายๆตัวไปนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเกษตรหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะแก้ยังไงดีหรือว่าบางคนเนี่ยไปดูหลายตำราลองปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องไปดูจากประสบการณ์จริงอันนี้จะดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าของประสบการณ์ที่คือต้องบอกว่าตลอดทั้งชีวิตที่อาจารย์ทองเนี่ยทำการเกษตรมานะก็จะมีตั้งแต่เริ่มลงลุกคุกคานเนาะเป็นปกติลองผิดลองถูกแล้วก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆจนมาเป็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนอาจารย์ไปแล้วนะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718เมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ทองได้พูดได้คุยค้างไว้นะคะถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงนี
2: ้
1: แล้วก็สายหลุดไปตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
13: ครับผมครับผม
2: ค่ะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์คะก็คุยกันต่อค่ะ
13: ก็ไปที่ถึงไหนแล้วล่ะ
2: ใส่ปุ๋ยน้ำเยอะๆเนี่ยแหละค่ะ
13: ปุ๋ยเราก็จะไปใส่ปุ๋ยทางดินเนาะ
2: ค่ะ
13: คือปุ๋ยเกล็ดมาฉีดทางใบ
2: ใช่ครับ
13: ถ้ามันจำเป็น
2: ค่ะ
13: นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงที่แล้วเนี่ยน้ำมันแห้งน้ำมันแล้งเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่

0: ครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเราไปฉีดทั้งใบแล้วก็มันได้รับน้ำฝนด้วยได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนด้วยมันกินไม่ทันนะครับเหมือนคนที่อิ่มอ่ะนะเราข้าวไปบอกเอากินอีกโอ้มันกินไม่ไหวนะท้องมันจะแตกอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ครับประมาณนั้น
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
0: แต่ว่า
1: ค่ะ
0: เป็นครับ
1: มีสายเข้ามาค่ะมีสายเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสลับไปที่สายทางบ้านกันก่อนค่ะ
2: ค
1: ุณทัศนีจากอำนาจเจริญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะอาจารย์หนูจะถามว่าจะใช้จะฉีดยาฆ่าเพลี้ยแล้วควรฉีดเวลาไหนดีคะในนาข้าวหรือกับผลไม้ทั่วไปด้วยค่ะ
0: ครับก็คือถ้าเป็นพวกเพลี้ยไฟอะไรแรงต่างๆเนี่ยก็ฉีดช่วงเช้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกแมลงปีกแข็งเนี่ยเราควรฉีดช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับเพราะว่าแมลงปีกแข็งมันจะมาช่วงเย็นนะครับ
3: อ๋อแล้วถ้าเป็นพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยล่ะคะอาจารย
0: ์โอ้หนอนนี่จัดได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่ามันบินหนีไม่ได้ว่างเมื่อไรก็จัดเลยครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะฉีดช่วงที่แดดอ่อนเนาะเพราะว่ายาที่เอาไปฉีดฆ่าแมลงเนี่ยถ้าช่วงที่แดดแรงเนี่ยกินมันจะแรงแล้วฤทธิ์มันจะเยอะคนฉีดอาจจะไปก่อนหนาวก็ได
1: ้
0: นะครับนั่นก็ป้องกันแล้วก็ฉีดช่วงที่ลมสงบเนาะช่วงที่แดดอ่อนจะดีกว่านะครับครับผม
3: อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะถ้าจะใส่หวายให้แตกหนอหรือขาเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนคะอาจารย
0: ์แต่เน้นให้มันแตกหนอเนาะไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นหวายไม่ว่าจะเป็นไผ่กับปุ๋ยตัวหน้าฮะกีวัวเบอร์ยูเรียอะไรครับนะครับใส่เพื่อให้มันแตกแตกคอแตกต้นแตกหนออันเดียวกันก
3: ็ขาแล้วใส่ข้าวด้วยอย่างเงี้ยสูตรเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ก็ข้าวถ้าเราจะเร่งให้เขียวเร่งให้โตก็ตัวหน้าสูงต้านเดียวกันนะครับ
3: แต่ก็ด้วยให้เดียวกันแต่ถ้าเป็นน้ำหนักนี่ต้องไปเน้น
0: ตัวท้ายครับ
3: อ๋อแล้วถ้าเราอยากให้รวงมันสมบูรณ์รวงใหญ่อย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย
0: ์ต้องเน้นปุ๋ยตัวกลางเนาะตั้งดอกตั้งผลตั้งเมล็ดเนาะปุ๋ยตัวกลางนะครับก็ต้องเป็นตัวกลางเนาะ
3: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงค่ะหนูอยากมีความรู้นิดนึงเรื่องแม่ปุ๋ยอะค่ะคือตะกี้ฟังอาจารย์พูดเรื่องปุ๋ยสำเร็จแม้เราเสียเงินเต็มร้อยแต่เราได้ปุ๋ยแค่ไม่เต็มกระติบเราซื้อจ่ายตาเงี้ยมีความรู้สึกอยากจะซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองหนูจะหาความรู้จากตรงไหนได้บ้างคะ Google พอจะได้ไหมคะ
0: โอ้ได้เลยฮะเข้าไปคิดพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองนะครับยกตัวอย่างเช่นสูตรเสมอเลยเนาะเราไปซื้อเนี่ยมันจะตกอยู่พันกว่าเนาะเกิด
3: ค่ะใช่ค
0: ่ะพันห้านะครับแต่ตอนเราไปซื้อแม่ปุ๋ยมาแม่ปุ๋ยมันมี3ตัวเนาะ4600 18 4600แล้วก็0060ถ้าเราซื้อมาผสมเองเนี่ยมันจะไม่ถึงพันนะครับส่วนจะใช้ตัวไหนเท่าไหร่เนี่ยไปโหลดเอาจากใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าตารางการผสมปุ๋ยใช้เองมันจะขึ้นมาเลยว่าสูตรเสมอใช้ปุ๋ยตัวหน้า10กิโลใช้ปุ๋ย18 4 16 0 16กิโลใช้ปุ๋ยตัวท้าย06 13กิโลผสมออกมาจะได้สูตรเสมอ15 15 15อย่างนี้ครับ
3: ค่ะนะคะแล้วก็หนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์พูดหนูลองทดสอบดูแล้วมันโอเคในการใส่ปุ๋ยกระนาข้าวอะค่ะคือหนูหมายความว่าจากแต่ก่อนที่หนูเคยใส
2: ่
3: คือสักแต่ว่าเป็นปุ๋ยน้ำแค่ไหนก็ใส่ถึงเวลาใส่ต้องใส่แต่พอวันนึงหนูได้ฟังที่อาจารย์พูดบอกว่าต้องน้ำคลุกคลิกประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะอาจารย
2: ์
3: ประหยัดปุ๋ยได้เยอะแล้วมันเห็นผลจริงๆค่ะจากที่อาจารย์พูดหลายๆเรื่องหนูลองเอามาทดสอบดูแล้วอยากจะบอกอาจารย์นะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เสียสละเวลามาให้ความรู้กับ

0: คนทำเกษตรที่ไม่มีความรู้เลยวันนี้พอจับทิศจับทางได้บ้างอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็อาศัยฟังจากที่อาจารย์มาให้ความรู้มันมีค่ามากนะคะมีค่ามากกว่าเงินอยากจะบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วตอนนี้หนูกำลังเตรียมดินกำลังขุดหลุมเตรียมดินเพื่อที่จะซื้อต้นไม้กับอาจารย์มาปลูกแต่ก่อนลองผิดลองถูกปลูกแล้วก็ไม่ได้ผลเสียตังค์ซื้อต้นไม้แล้วก็ตั้งใจทิ้งแต่วันนี้จากที่ฟังกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองจะปลูกได้ปลูกเป็นแล้วก็จะได้กินผลไม้ที่ตัวเองปลูก
1: ดีใจด้วยนะคะ
2: ฟังแล้วใจฟู
1: ได้จับได้ปรับด้วยนะคะแล้วก็บางคนที่อาจจะไม่เก่งด้านเกษตรเลยก็สามารถที่จะปลูกเองได้แต่ว่าต้องมีศาสตร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะต้องเตรียมยังไงโดยเฉพาะเรื่องดินนะคะ
0: ค่ะใช่อาจารย์บอกว่าดินดีปลูกอะไรก็งาม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ลองผิดลองถูกมาแล้วเราก็ไม่มีความรู
1: ้ค่ะ
0: คือเป็นลูกชาวนาที่ทำนาแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยพอวันนึงจับพลัดจับถูมาฟังรายการนี้ก็มีความรู้สึกแบบอยากขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะขอให้อาจารย์มีความสุขในชีวิตที่เหลืออยู่นะคะ
1: โอเคค่ะคุณทัศนีขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรายการเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: อ
2: า
3: จารย์เดี๋ยวแป๊บยังไงไม่รู้เน
1: า
3: ะ
1: ชีวิตที่เหลืออยู่นะอาจารย์ต้องมีความสุข
3: ไม่เป็นไรค่ะเหลือเยอะเหลือน้อย
1: แต่ว่าคุณทัศนีเนี่ยน่ารักนะ
2: ฟังแล้วแบบรู้สึกยิ้มตาม
1: ยิ้มตามแล้วก็ดีใจนะคะที่แฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการของอาจารย์หรือว่าแฟนรายการของทูตที่ถิ่นไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากรายการนี้ไปจริงๆแล้วก็สามารถไปต่อยอดได
2: ้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: อ่ะภาษาค่ะ
3: ก
2: ็
3: ไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องฟังจากทางสถานีอย่างเดียวเนา
1: ะ
3: ถ้าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมก็เวลาที่ผมอบรมมีใครทอดสดท่านก็เข้าไปดูได้หรือทางใน YouTube เนี่ยก็พิมพ์ทองธรรมดาท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์เติมเข้าไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยฮะท่านก็ไปดู
1: ค่ะ
3: จะได้ความรู้เพิ่มเติมครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเน้นเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718 022769718ค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะอาจารย์ทองพร้อมที่จะตอบคำถามอยู่ค่ะ คุณหัวเราะทำไมคะ
1: คุณพูดคำว่าเน้นเบอร์
2: ใช่ค่ะดิฉันรู้ตัว ดิฉันรู้ตัวว่าดิฉันพูดผิดแต่ว่า
1: ไม่ผิดไม่ผิด
2: แล้วนะ
1: เราเน้นเนี่ยเราเน้นอ่ะเราย้ำเบอร์นะคะ
2: เน้นแต่ว่าย้ำมาไม่ทันคุณพะเยาจากจังหวัดชัยนาทอ่ะคุณพะเยาแต่อยู่จังหวัดชัยนาทนะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: อยากถามอาจารย์ทองค่ะว่าปลูกส้มเขียวหวานแต่มันเปรี้ยวใส่ปุ๋ยหวานแล้วมันก็เปรี้ยวมันเป็นเพราะอะไร
3: ฮะแสดงว่าปุ๋ยไม่ทำงานไม่ใช่ฮะมันต้องดูตั้งแต่หนึ่งก็คือคุณปลูกอยู่ที่ไหนเอางี้ก่อน
4: ปุ๋ยซื้อที่ตามร้านค้าค่ะ
3: ไม่ใช
1: ่ใช่ปลูกดินเป็นแบบไหนปลูกโซนไหน
4: อ๋อมันอยู่มันปลูกส้มโอมันก็หวานนะแต่ว่าส้มอันนี้มันปีสองแล้วมันดกมากค่ะ
1: เดี๋ยวตอบให้ตรงคำถามปลูกแถวไหนปลูกที่ไหนดินเป็นยังไง
4: อ๋อที่ชัยนาทนะคะดินมันก็ดินร่วนปนทรายเลยขนาดนี้ค่ะ
3: อืมทีนี้ส้มเนี่ยมันจะหวานหนึ่งดินต้องไม่เป็นกรดเนาะถ้าดินเป็นกรดมันก็จะไม่หวานแล้วมันจะไปบล็อกทานอาหารอันที่สองก็คือมันต้องเก็บได้อายุของมันเพราะต้นเนี่ยปกติแล้วต้องอายุ9เดือนเต็มเนาะใช่ครับ
4: มันก็
3: ต้องนับไปว่ามันครบ9เดือนหรือยังนะครับอันที่สามก็คือช่วงก่อนเก็บเนี่ยผมว่าถ้าเก็บช่วงนี้เนี่ยไม่หวานหรอกเพราะฝนมันตกนะครับพอฝนตกเนี่ยแล้วรากขึ้นมันดูดน้ำฝนเข้าไปมันก็จะไปทำให้รสชาติของผลไม้ทุกชนิดเสียทางลงหมดอะครับถ้าดูดเยอะๆก็ออกเปรี้ยวเลยนะครับ
4: พ่อมันเปรี้ยวค่ะลูกก็ใหญ่สวยค่ะแล้วขอถามก็ถ้าแก้ปัญหาดินเป็นกรดจะแก้ยังไงคะ
3: ก็เอาปูนใส่เนาะจะเป็นปูนโดโลไมต์ก็ได้ปูนขาวก็ได้หวานให้ทั่วๆเนาะอ๋ออันนั้นก็จะช่วยทำให้ pH ดีขึ้น
4: อ๋อใส่ช่วงไหนคะ
3: กิโลนึง
4: โอ้ค่ะ
3: ต้นหนึ่งสักกิโลนึงนะถ้าเป็นโดโลไมต์เนาะถ้าเป็นปูนขาวสักครึ่งกิโลก็พอหวานรอบๆตรงทุ่มเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับแล้วหลังจากหวานไปแล้วนะครับก็อีกสัก10 วัน20 วันก็เอาปุ๋ย13 23 21ไปใส่ช่วยหน่อยนะครับแล้วก่อนเก็บแกะให้เว้นน้ำประมาณสัก5 วันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นครับ
4: โอ้ค่ะค่ะพอปลูกมาปีนี้ปีที่2มันก็ยังเปรี้ยวอยู่ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรตามที่เขาบอกค่ะโอ้ค่ะ
3: ได้เว้นน้ำก่อนเก็บไหม
4: ไม่ได้เว้นค่ะ2-3 วันนะคะ
3: แล้วแบบนั้นก็มีส่วนเน
4: า
3: ะ
4: แล้วเป็นที่รดน้ำบ่อยไหมคะ
3: อันนั้นมีส่วนไงก็คือเราต้องเว้นน้ำก่อนเก็บนะครับถ้าให้ดีเนี่ยสัก4-5 วันนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วถ้าก่อนหน้านั้นสักเดือนนึงก่อนเก็บก็คือใส่13-13-21ช่วยมันนะครับแล้วก็ก่อนเก็บเว้นน้ำด้วยก็จะช่วยทำให้รสชาติดีขึ้นดินต้องไม่เป็นกรดเลยนะ
4: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณพะเยาจากชัยนาทนะคะปลูกส้มคือบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าเราปลูกแล้วเราดูแลแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนที่อาจารย์ทองบอก
2: บางทีทำตามคนอื่นไงคนอื่นทำแล้วก็ได้ผลก็เลยลองมาทำแต่พอมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองกับผลไม่ได้ต่างค่ะ
1: มันอยู่ที่ดินด้วยเนาะดินอากาศหลายๆอย่างนะคะเป็นองค์ประกอบอ่ะคุณอ้อเน้นเบอร
2: ์ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะ
1: มีคุณผู้ฟังอ่ะทำอย่างไรนกกินนกหนูกินผลไม้อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคะไม่ประสงค์ออกนามแต่ฝากคำถามมาบอกว่านกหนูเนี่ยไปกินผลไม้หมดเลยผลไม้บนต้นหรือว่าผลไม้ที่เก็บมาแล้วคะ จะทำยังไงดีคะจะมีวิธีไล่เขาไหมคะ
3: มันก็มีหลายวิธีเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับจะเอาแบบสั่งสอนหรือจะเอาสั่งเสีย
1: ถ้าเอาสั่งสอนก่อนนะสั่งสอน
3: สั่งสอนก็คือพวกสัตว์พวกเนี้ยมันจะเป็นสัตว์ที่ตกใจ นะครับผมนกเนี่ยมันก็ที่ตกใจนะครับแล้วเราเอาอย่างเช่นเอาแผ่นซีดีเก่าเนี่ยไปห้อยไว
2: ้
3: นะครับพอมันแวบแวบแวบแวบมันจะกลัว
2: มันจะหนีไป
3: มันจะหนีไม่กี่วันนะฮะหลังจากนั้นคุณก็อาจจะต้องย้ายที่หรือเปลี่ยนวิธีการใหม
2: ่
3: นะครับแต่ถ้าเช่นช่วงที่ผลผลิตใกล้แก่ใกล้สุกเนี่ยเราก็ป้องกันแค่ช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันไม่สุกมันไม่มากินหรอกครับนะครับเราก็ป้องกันเฉพาะช่วงนั้นแต่ถ้าเอาแบบสั่งเสียเลยก็อย่าเบื่อ
1: โอ้
3: นะครับ
1: แต่มันจะมีผลกับคนไหม
3: ไม่ใช่เราบ่เบื่อเฉพาะจุดเนาะเราไปพัชนะไปเบื่อมันนะครับอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่เอายาไปฉีดที่ผลที่ใกล้เก็บอย่างนี้ไม่ได้เนา
2: ะ
3: นะครับเพราะมันเบื่อคนแล้วอันนั้นมันไม่เบื่อนกเบื่อหนูนะครับเราก็อาจจะไปเหยื่อล่อนะครับง
2: ั้
3: นก็ได้คร
2: ับ
3: ผม
2: ก็เลือกได้ว่าจะ
1: สั่งสอน
2: หรือว่าสั่งเสีย
1: มีแบบเบาแบบเบากับแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยหนักไปเลยนะคะถ้าเกิดแบบว่าแค่อยากไล่เขาเฉยๆก็ใช้สูตรอาจารย์ได้หรือว่าอยากจะแบบหรือว่าอยากจะสั่งเสียไปเลย
2: ถ้าจุดประทัดล่ะคะอาจารย์จุดประทัดนี่เขากลัวหรือเปล่า
3: ก็กลัวครับกลัวหมดนะฮะคืออะไรเสียงอะไรกุ๊กกักนี่ทั้งหนูทั้งนกกินหมดนะครับแต่ทั้งหนูเนี่ยมันจะมียาเบื่อหนูเนา
2: ะ
3: เราสามารถไปซื้อมานะแล้วก็มาผสมข้าวให้มันกินก็ได้นะเพราะว่าหนูมันจะไม่ได้เราไม่ได้ไปใส่ที่ผลอยู่แล้วนะครับแต่นกเนี่ยมันบินไปติดที่ผลเลยนั่นก็เราเอาเหยื่อวางไว้ต่างหากอย่างไรก็ได้ครับ
1: ค่ะระหว่างรอสายนะคะมาแล้วค่ะคุณระเบียบนะคะคุณระเบียบจากจังหวัด
2: อุทัยธานี
1: นะคะสวัสดีค่ะ คุณระเบียบคะคุณระเบียบ
5: จ
1: ้
5: า
1: จ้า
2: เชิญเลยค่ะ
5: ก็อยากรบกวนถามอาจารย์ทองอะค่ะคือปีนี้น้ำก็ทำนาคงไม่มีน้ำขังคงจะแค่เปียกๆอะฝนมันไม่ดีฝนมันก็ตกตกก็ไม่มากอันนี้ถ้าเราจะช่วยเขาให้อาหารให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเราจะให้ทั้งใบอย่างเดียวได้ไหม
3: ได้ครับคือให้ทั้งใบแต่เราต้องให้บ่อยเนาะให้บ่อยกว่าให้ทั้งดินเนาะเพราะว่าทางดินเนี่ยมันกินทางรากก็คือทั้งเหมือนคนกินทั้งป่าครับแต่ทางใบเนี่ยเหมือนเราให้น้ำเกลือนะครับเราอาจจะให้บ่อยหน่อยนะครับแต่ปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโลนึงมันไม่กี่บาทเนาะโลนึง60-70บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับงั้นเราอาจจะฉีดสัก10วันครั้งเดือนหนึ่งสัก3ครั้งมันก็คิดแล้วมันก็เฉลี่ยว่ายังถูกกว่าปุ๋ยทางดินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็ให้ใจทางใบคือให้แต่นั้นเกลืออย่างเดียวไม่ให้กินข้าวเลยไม่ได้เนาะกรณีนี้ก็คือกรณีที่จำเป็นนะครับในเมื่อมันไม่มีน้ำที่จะเราจะใส่ปุ๋ยทางดินได้เราก็ฉีดช่วยทางใบถ้ายิ่งถ้ามันพอพื้นมันเปียกเนี่ยมันยิ่งดีครับเพราะว่าพื้นมันเปียกเนี่ยรากมันยังขยายได้ถึงมันได้ทานทั้งใบมันก็ยังไปช่วยรากขยายได้ดีครับใส่ได้ครับฉีดได้ครับครับผม
1: ปุ๋ยทางใบได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ค่ะเห็นก็ถามว่าไล่นกอยากจะถามว่าไล่กระรอกมีนิสัยบ้างไหมคะ
3: กระรอกเขาเป็นสัตว์ที่ตกใจเหมือนกันแล้วมันเป็นสัตว์รักสะอาดฉันทางที่มันเคยเดินเนี่ยเราหาเป็นพวกน้ำมันเครื่องเก่าก็ไปลากรถไว้มันก็จะไม่ผ่านมาอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันตกใจหรือไม่ก็ใช้กรงดักล่อนะครับหรือไม่ก็เอายาคุกอาหารที่มันชอบอันนั้นคือสั่งเสียนะครับก็ดูเอานะครับหรือถ้ายิงนั้นก็ติ๊กแม่นๆก็นั้นก็ติ๊กจัดการมัน
1: สั่งเสียมีสองอย่างนังกระติกยิง
3: มันคือเนี่ยเราก็จะไปบอกพวกมันว่า
5: จะให้มัน
3: ตกนั้นไม่ได้นะ
5: ขวดเอาขวดแกเหล็กคือแขวนด้วยมันก็ดังทั้งวันนะอาจารย์ลงฟ้ามันก็ไม่กลัวอาจารย
2: ์มันชินแล้ว
1: มันจำได
3: ้พอนานไปมันจะไม่กลัวแล้ว
2: ต้องเปลี่ยนวิธีแล้วค่ะคุณระเบียบ
3: ต้องเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆครับ
1: นะลองปรับไป
3: ลองปัญญากันระหว่างมันกับเราครับ
5: ปลูกขนุนด้วยไม่ได้กินดีแล้วอาจารย์กระรอกเล่นหมด
1: เขาชอบ
3: เราก็ดูเนาะว่าคนต้นขนุนเนี่ยถ้ามันปลูกเองไม่ชิดกันเนี่ยเราก็เอาสังกะสีไปล้อมโคนต้นนะครับก็คือถ้ามันไม่ใกล้กันมันก็จะโดดข้ามกันไม่ได้ที่อย่างผลขนุนเนี่ยนะครับเราก็หาอะไรไปทาตรงขั้วผลให้มันเลอะเทอะไว้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านขั้วผลลงไปกินที่ผลหรอกครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านขั้วผลลงไปหาผลยกเว้นว่าผลถ้ามันติดต้นอย่างนั้นมันก็จะยืนที่ต้นแล้วกัดนะครับก็ต้องดูเอาครับครับผม
2: ค่ะโอเค
1: โอเคนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ
5: กัดก็จบอีกค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณระเบียบค่ะจากอุทัยธานีนะคะสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
3: ก็จริงๆการเกษตรเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับคือเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในสวนนะครับดังนั้นอย่างผมเนี่ยถามว่าทำไมถึงมีความรู้โอ้โหเก็บมาเยอะนะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับในการที่เก็บมาเยอะก็เลยทำให้เราเนี่ยพยายามศึกษาคนฟ้าแล้วก็เอามาทดลองแล้วก็มาปรับใช้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเราอย่าไปยอมแพ้นะครับสู้เท่านั้นจริงจะชนะนะครับหรือถ้าสู้แล้วไม่ชนะก็โทรมาหาผม0611242459มาคุยกันมาปรึกษากันนะครับแล้วเราก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็ทดลองแก้ไขดูนะครับก็ยินดีรับทุกสายนะครับครับผม
2: ค่ะโทรได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
3: ์ก็พยายาม8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเนาะหรืออย่างเช้าเนี่ย4-5 กว่า 6 โมงตอนนั้นจะรีบไปซื้อปุ๋ยเนาะนั่นก็กรณีพิเศษโอเคแต่ปกติแล้ว8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นจะดีที่สุดครับครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับประโยชน์หลายอย่างเลยเราก็จดจำไปด้วยนะแล้วก็เอาไปใช้
1: ตอนเกษียณใช่ไหมป่านนั้นเขาจะเปลี่ยนวิธีการไปอีกเยอะนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเซฟเบอร์ของอาจารย์ทองไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ค
2: ่ะมีปัญหาก็จะได้ไลน์ไปถามอาจารย์ทองได้นะคะ
1: ก็ดูเวลาด้วยนะอาจารย์ทองบอกว่าไว้เวลาให้อาจารย์ได้พักผ่อนด้วยนะคะฝากทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะ 13:58 นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะอ้อดลยาวารีเด็ดใจค่ะพร้อมกับทีมงานทุกท่านเลยนะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านปงหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเข้า ข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางหว่องมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
5: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ทยชั่วชัยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยร่วมใจรักสิ่งแวดล้อมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสร็จสิ้นจากการแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15นาฬิกา35นาทีเวลารายการบุรีรัมย์เซาแอง16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทศรีสะเกษ16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคม18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีคือรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีคือรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลารายการธรรมะก่อนนอนเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา17นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อเกิดให้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานมาติดตามในเรื่องของสถานน้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลก็มีการยกระดับรับมือน้ำท่วมน่านนะคะตั้งซิงเกิลคอมมานด์ติดตามสถาน24ชั่วโมงกับบริการข้อมูลทุกหน่วยนะคะแจ้งเตือนอพยพระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำรถสั่งการให้ทางอวส่วนหน้าแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะในสังกัดนั้นเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน3จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่น่านพะเยาและลำพูนค่ะโดยให้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านนะคะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของระดับน้ำในลำน้ำน่านนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดค่ะรัฐบาลได้ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่โดยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือว่า single command นะคะแล้วก็ปักหลักเลยค่ะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนอพยพรวมทั้งการระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพค่ะทีนี้ค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิสาวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวยานผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจษฎ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่การติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งอำเภอเมืองแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลแล้วก็แนวทางสั่งการร่วมกันค่ะสามารถที่จะปรับกำลังแล้วก็สหกรณ์เข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะในช่วงของกลางคืนที่การเดินทางนะคะแล้วก็การช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการตั้งซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็การบัญชาการตลอด24ชั่วโมงเป็นความคืบหน้าสำคัญในการยกระดับนะความการรับมือสถานการณ์ในพื้นที่นะคะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ก็ยังบอกอีกนะคะว่าทางด้านของรองนายกยศชนันท์เนี่ยท่านก็มีการสั่งการให้ทางอวส่วนหน้าเนี่ยแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะในสังกัดเนี่ยเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยใน3จังหวัดภาคเหนือนะคะก็คือน่านพะเยาและลำพูนค่ะโดยให้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนแล้วก็การจัดกำลังและเครื่องมือนะคะการเตรียมศูนย์พักพิงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำรถนะคะซึ่งทางร้อยหญิงพัฒน์ดารัตน์ก็ยังบอกอีกนะคะในเรื่องของการตั้งซิงเกิลคอมมานด์ก็ทำให้การดำเนินสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีการเชื่อมข้อมูลนะคะจากทุกจากหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพหรือว่าการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองนี่ก็จะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะแล้วก็เร่งนะคะพร้อมที่จะเร่งแจ้งเตือนประชาชนนะในพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็อพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมกำลังเครื่องมือแล้วก็มาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อให้ทันที่ต่อเพื่อให้ทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนะคะมาติดตามกันต่อนะกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันบ้างที่เขาบอกว่าเปิดแล้วนะกับงานฟู้ดแอนด์hospitality เนื่องจากไทยแลนด์2026นะเขาบอกว่ายกระดับท่องเที่ยวไทยทั้งห่วงโซ่เลยค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็ได้มีการร่วมกันกับ Informa Marketประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการก็มีการเปิดงานแล้วค่ะ Food and Hospitality Thailand หรือว่า FHT 2026ค่ะภายใต้แนวคิดนะคะAll Session One Destination นะรวมพลังทุกภาคส่วนเพื่อเริ่มการยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวและบริการของไทยทั้งห่วงโซ่นะคะโดยมีนางสาว
ถาปณีเกียรติไพบูลย์ค่ะผู้ว่าการททท.นะก็เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วค่ะพร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคชนสมาคมโรงแรมนะคะสมาคมภัตตาคารไทยสมาคมเชฟประเทศไทยรวมถึงเอกอัครทูตจากสาธารณมัลดีฟและก็ศรีลังกาประจำประเทศไทยก็เข้าร่วมงานค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งทางผู้ว่าการททก็บอกเลยว่าการท่องเที่ยวยังคงเป็นกลไกสำคัญเลยค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยนะคะทั้งการสร้างรายได้การจ้างงานและการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่ต่างๆนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเพียงการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของระบบนิเวศทั้งห่วงโซ่ค่ะตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มการบริการเทคโนโลยีไปจนถึงในเรื่องของบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะเพื่อเป็นการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการชั้นนำของโลกอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยค่ะก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางอีกต่อไปนะคะแต่ว่ากลายเป็นเหตุผลสำคัญเลยค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเลือกเดินทางบางคนนะบอกว่าเดินทางมาตามหาอาหารจานที่เคยเห็นบางคนก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศของตลาดท้องถิ่นหรืออยากลิ้มรสอาหารถึงแหล่งกำเนิดนะคะซึ่งทางททท.จึงได้มีการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารใน3ทิศทางหลักนะคะก็คือการรักษาอัตลักษณ์อาหารไทยนะคะการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังอาหารแล้วก็การสนับสนุนผู้ประกอบการลงผู้ประกอบการทุกขนาดนะคะให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นการลดขยะอาหารแล้วก็การกระจายรายได้คืนสู่ชุมชนค่ะสำหรับงานปีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีการรวมงานใหญ่นะไว้ในงานเดียวนะคะก็คือ Food and Hospitality Thailand นะคะแล้วก็มี Hotel Thailand นะคะHotel and Shop Plus Thailand แล้วก็ Agri Plus Expo 2026นะคะภายในงานก็บอกว่ามีการนำเสนอสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็โซลูชันจากกว่า 3,000 แบรนด์ในกว่า20ประเทศนะคะก็แบ่งออกเป็น8โซนจัดแสดงค่ะแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยกว่า 30,000 คนนะคะบอกว่า1ในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือ Future Food Village นะคะก็คือการนำเสนอแนวคิดอาหารเพื่อสุขภาพการมีอายุยืนยาวแล้วก็ยั่งยืนนะคะสอดคล้องกับทิศทางของโลกแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารและบริการแห่งอนาคตนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงาน Food and Hospitality Thailand 2026ได้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ค่ะชั้น G ฮ .1 นะคะถึง4ศูนย์ประชุมแห่งชาติสกิจนะคะก็ผู้สนใจก็ลงทะเบียนเข้าชมงานได้แล้วติดต่อรายละเอียดได้นะคะในเพิ่มเติมนะที่fstevent.com ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขกันมากก็มีการเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศนะคะสัญญาณดีค่ะปี2565บอกว่าไข้เลือดออกลดลงนะคะซึ่งเรื่องนี้ในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการเปิดเผยในเรื่องของการโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5สิงหาคม2569ค่ะพบว่าผู้ป่วยสะสม 18,534 รายซึ่งถือว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่านะคะยังไงก็ตามเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดยังคงเป็นเด็กวัยเรียนก็คืออายุ 10-19 ปีนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็สะสม28รายกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะนายพนาพรพาดำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุเลยว่าโรคติดต่อนำโดยแมลงเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขนะคะที่ทางกระทรวงนั้นให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มันจะเป็นอสม.อสส.แล้วก็ความร่วมมือจากชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนแล้วก็นำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงนะคะโดยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญเลย2โรคนะคะก็คือโรคไข้มาลาเรียประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเลยนะคะในการที่จะเร่งรัดกำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรือว่ากพด.ค่ะเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคแล้วก็ตรวจวินิจฉัยแล้วก็การรักษานะคะและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับสำหรับในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองนี่ก็ยังมีการมุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นะคะลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญได้แก่1โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกปัจจุบันบอกว่าดำเนินการแล้วนะคะ356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนค่ะ2เป็นโรงงานปลอดไข้เลือดออกนะคะที่มีการเข้าร่วมแล้วนะ69แห่งใน29จังหวัดนะคะตั้งเป้าไว้นะขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีนะคะ3โรงพยาบาลก็มีการจัดตั้งยังกีสมาร์ทแคร์นะคะยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยแล้วก็การรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งนะคะและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ780แห่งภายใน5ปีค่ะพร้อมทั้งพิจารณานะคะนำวัคซีนไข้เลือดออกนั้นมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะมาติดตามกันต่อกระทางสบน.ก็บอกว่าเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2นะคะดันเศรษฐกิจไทยเติบโตควบคู่กับการดูแลธรรมชาติค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เนี่ยก็เตรียมแล้วค่ะออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนนะคะหรือว่า sustainability นะคะลิงก์บอนด์นะคะหรือว่า SLB รุ่นที่2เพื่อเป็นการระดมทุนแล้วก็ขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญของประเทศ

การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะแต่ว่ายังต้องรักษานะขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะควบคู่กับการดูแลธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตค่ะเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีข้อจำกัดแล้วก็การเปิดโอกาสให้ตลาดทุนนักลงทุนสถาบันการเงินและองค์กรระหว่างประเทศนั้นเข้ามามีส่วนร่วมจึงถือว่าเป็นอีกกลไกสำคัญในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศนะคะบอกว่าสำหรับพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2เนี่ยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็บอกเลยว่าพันธบัตรเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า SLB425A นะคะมีวงเล็บเขาว่ามีวงเงินเบื้องต้นประมาณนะคะ 15,000 ล้านบาทอายุประมาณ15ปีค่ะจุดสำคัญเลยของพันธบัตรรุ่นนี้ก็คือการเชื่อมโยงผลตอบแทนเป้าหมายด้านความยั่งยืนหรือว่า KPI ที่สำคัญของประเทศ2ด้านด้านแรกค่ะก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิโดยตั้งเป้าในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2035นะคะหรือว่าลดลงประมาณ 147% เมื่อเทียบกับปี2019ค่ะครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ส่วนเป้าหมายที่2ค่ะคือการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางบกทางน้ำและก็พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหรือOECM นะคะให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของพื้นที่ประเทศภายในปี2030นะคะซึ่งในเรื่องการออกพันธบัตรในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการระดมทุนไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการระดมเงินทุนนะคะแต่ว่ายังเป็นเรื่องของเครื่องมือการนำเครื่องมือทางการเงินเนี่ยมาเชื่อมโยงค่ะกับผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถติดตามและประเมินผลได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยความท้าทายสำคัญของการติดตามความคืบหน้าและการประเมินผลของตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยอย่างโปร่งใสและก็ต่อเนื่องรวมถึงการฟื้นฟูป่าและการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์จะต้องดำเนินการก็คู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นนะคะเพื่อให้การอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดผลอย่างแท้จริงค่ะโดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตและก็ประชาชนนะคะหากดำเนินงานได้ตามเป้าหมายนะผลลัพธ์ในระยะยาวจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับนักลงทุนค่ะแต่ก็จะส่งผลนะต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งในด้านของการลดก๊าซเรือนกระจกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำนะคะแล้วก็การสร้างงานในอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีสะอาดค่ะตลอดจนในเรื่องการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะโรดโชว์ค่ะเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนภายในประเทศนะคะในวันที่31สิงหาคม2569แล้วก็สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศนะคะระหว่างวันที่1ถึง4กันยายน2569ค่ะก็มีกำหนดออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือว่า SLB รุ่นที่2บอกว่าในช่วงของกลางเดือนกันยายน2569นะคะก็บอกว่านี่นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยนะคะในการที่จะใช้พลังของตลาดการเงินเข้าร่วมนะคะกับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายให้การเติบโตของประเทศเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและทำท่าอย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจนำมาเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะจะมาติดตามความพร้อมของรัฐสภากันนะคะก่อนจะเปิดสมัยประชุมในสัปดาห์หน้ากันค่ะซึ่งทางด้านของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะโดยย้ำว่าทุกคนต้องผ่านการตรวจไม่มีข้อยกเว้นนะคะแม้แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเองนะคะโดยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็มีการเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภานะคะระหว่างลงพื้นที่บริเวณโถงทางเข้าชั้น B1 ค่ะโดยท่านโสพลก็บอกว่าการรักษาความปลอดภัยนะคะภายในรัฐสภานั้นจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนเลยค่ะโดยเล่านะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านเองก็ได้มีการเดินแนะเลี่ยงจุดตรวจเอ็กซเรย์ไปด้วยความเคยชินนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาก็ได้เรียกให้กลับมานะตรวจตามขั้นตอนค่ะเรื่องนี้ท่านสุพลเลยระบุนะว่ารู้สึกชื่นชมนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลใดค่ะสำหรับมาตรการสำคัญที่จะนำมาใช้นะคะมีทั้งการห้ามนะคะนำอาวุธปืนเข้าไปภายในอาคารรัฐสภาโดยเด็ดขาดนะคะหากตรวจพบอาวุธจะต้องยึดแล้วก็นำไปฝากไว้ในจุดที่จัดเตรียมไม่อนุญาตให้นำติดตัวเข้าไปภายในอาคารนะคะนอกจากนี้นะคะรถยนต์ทุกคันที่จะเข้าพื้นที่จะต้องลดกระจกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขณะที่บุคคลที่เข้ามาภายในอาคารจะต้องติดบัตรประจำตัวอย่างชัดเจนนะคะหากเจ้าหน้าที่พบผู้ที่ไม่ติดบัตรจะต้องสอบถามและตรวจสอบตัวตนทันทีนะแล้วก็หากไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็จะเชิญออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังย้ำด้วยนะว่าจะไม่มีการใช้อภิสิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบรวมถึงกรณีบุคคลภายนอกที่อาจอาศัยสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าพื้นที่ห้องประชุมหรือว่าห้องทำงานส่วนตัวซึ่งได้กำชับแล้วนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการสั่งยุติวัฒนธรรมการให้เงินพิเศษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะสร้างมาตรฐานเดียวกันค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการจัดอบรมตำรวจรัฐสภาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปรับสถานที่ฝึกจากค่ายนเรศวรมาเป็นการฝึกภายในอาคารรัฐสภานะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่จริงแล้วก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการซ้อมแผนอัคคีภัยนะที่ดำเนินการเป็นประจำแล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มการฝึกควบคู่ในการฝึกนะคะควบคุมฝูงชนนะคะแล้วก็ระงับเหตุด้วยนะโดยการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งท่านสมบัติก็ยืนยันเลยว่าขณะเนี้ยรัฐสภามีความพร้อมสำหรับการเปิดประชุมเปิดสมัยประชุมในสัปดาห์หน้านะคะโดยได้อบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้ว2รุ่นและก็กำชับเลยค่ะในเรื่องของระเบียบวินัยรวมถึงบุคลิกของตำรวจรัฐสภาอย่างต่อเนื่องนะคะสรุปก็คือในเรื่องของการก่อนเปิดนะคะสมัยประชุมรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการย่อยระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะตั้งแต่การตรวจบุคคลการตรวจรถการติดบัตรแสดงตนไปจนถึงการห้ามนำอาวุธเข้าพื้นที่นะคะโดยยืนยันนะคะเรื่องของหลักการสำคัญนะว่าทุกคนต้องได้รับการตรวจไม่มีข้อยกเว้นค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้พื้นที่รัฐสภานะคะเอามาติดตามข่าวสุดท้ายการเป็นข่าวที่ผบ.ตร.นะกำชับแนวทางการปฏิบัติกรณีคนหายพัดหลงหรือว่าศพนิรนามนะคะดำเนินการทันทีดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้งนะคะไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงค่ะพร้อมแจ้งความคืบหน้าแก่ญาติเป็นระยะนะคะซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ค่ะรองเจเลตำรวจ
แห่งชาตินะคะในฐานะท่านเองก็เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพัดหลงหรือว่าศพนิรนามเพื่อให้การดำเนินการรับแจ้งประสานงานในความยุติธรรมในทางอาญานะตลอดจนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องคนหายพัดหลงและศพนิรนามเป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะทางด้านท่านผบ.ตร.เองเนี่ยท่านก็เลยกำชับส่วนปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะกับเครื่องการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยนำบทเรียนการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาพิจารณาแล้วก็กำหนดแนวทางการรับแจ้งและการติดตามตัวคนหายตลอดจนการสืบสวนสอบสวนและการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินการให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะทางพตร.ท่านก็เลยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำชับพนักงานสอบสวนหรือว่าผู้รับแจ้งเหตุนะให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคนหายคนพัดหลงเป็นเหตุที่ต้องให้ความสำคัญและตอบสนองการดำเนินการให้ในทันทีนะคะห้ามไม่ให้ยกเหตุอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนมาเป็นเหตุที่จะไม่ดำเนินการใดๆให้สอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากผู้แจ้งพยานหรือว่าบุคคลที่อยู่ห้องนะคะโดยให้แจ้งรายละเอียดตำหนิรูปพรรณคนหายพัดหลงนะคะให้ศูนย์วิทยุเครือข่ายในสังกัดหรือว่าศูนย์วิทยุของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบโดยร่วมปฏิบัติเนี่ยเพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลลักษณะเนี่ยอยู่ในความดูแลหรือว่าควบคุมก็ตามกฎหมายหรือว่าอาจจะพบเห็นเป็นในระหว่างการตรวจตราท้องที่หรือว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะพร้อมแจ้งให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมข้อมูลนะคะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ทราบนะเหตุรวมถึงข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมูลเหตุของคนหายพัดหลงหรือว่าศพนิรนามเนี่ยประสานงานกับองค์กรหน่วยงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อประสานข้อมูลในงานปฏิบัตินะตลอดจนจัดทำรายงานการสืบสวนเบื้องต้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาสั่งการตามอำนาจและหน้าที่นะคะโดยให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายสืบสวนแจ้งความคืบหน้าในการติดตามสืบสวนให้กับผู้แจ้งหรือว่าเครือญาติทราบนะเป็นระยะแล้วก็หมั่นไปตรวจเยี่ยมหรือว่ารับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ให้ทุกหน่วยเนี่ยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติกรณีคนหายพัดหลงหรือว่าศพนิรนามตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อสนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมกับพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะทางผบ.ตร.ก็ได้มีการสั่งการนะให้ทางสำนักงานกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักพิจารณาดำเนินการปรับปรุงประมวลระเบียบที่เกี่ยวกับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพเนี่ยแล้วก็การออกประกาศตำหนิรูปพรรณบุคคลและทรัพย์แล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับค้นหาพัดหลงและได้คืนให้มันสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะแล้วก็กำชับให้ผู้บัญชาการทุกระดับชั้นเนี่ยอำนวยการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดจากรายการสาระสารพันกับสวทบรมที่นำมาฝากกันนะคะไทยนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางค่ะสำหรับนี้ค่ะดิฉันริวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการณ์ให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน TNG มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ททบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยตรงสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี
7: ้นายเสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่ม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
8: นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20-25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซอร์บอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินทินอีสานใต้

สวัสดีค่ะเวลาดี4โมงเย็นสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่เลยนะคะอยู่กับภวินีเทพคำรามค่ะจากสวท.นครพนมนะคะวันนี้น้องปอนรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่4โมงเย็นนะคะไปจนถึง4โมงครึ่งนะคะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะเป็นประจำค่ะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้กับ9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเรานะคะออกอากาศผ่านทางสวท.นะคะในพื้นที่9จังหวัดแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Page เช็คอินถิ่นอีสานใต้ด้วยนะคะเห็นหน้าค่าตากันนะคะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่20เดือนสิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำกันมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศที่นครพนมนะคะพี่บรรเทาสวัสดีจ้าน้องปอนมาคนเดียวเหรอจ๊ะในเมืองบุรีรัมย์ฝนตก2วันแล้วแต่ตอนนี้ครึ้มๆนะคะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจด้วยวันนี้ที่นครพนมก็ฝนตกหน้าสวท.ตอนนี้น้ำท่วมนะคะก็ทีมงานหลายๆภาคส่วนนะคะทางเฟซยังไม่มีเสียงค่ะทางวิทยุสวท.บุรีรัมย์ชัดเจนขอบคุณที่แจ้งเข้ามานะคะค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อเนกพี่ไทยด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวทาง Facebook ขออนุญาตนะคะเซตเสียงแป๊บหนึ่งฟังทางวิทยุกันไปก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของฝนตกช่วงนี้อยากจะนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันนิดนึงเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะเขามีประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับนี้เป็นฉบับที่10ลงวันที่20สิงหาคมนะคะในช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนบอกว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะซึ่งในส่วนของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะประกาศฉบับต่อไปในเวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะลงนามโดยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะได้รับทราบข่าวผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยของเรากันหลากหลายช่องทางกันแล้วนะคะว่าในช่วงนี้มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะจังหวัดน่านตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีมงานหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น่านนะคะส่วนเราอยู่ในพื้นที่อีสานก็เรียกว่าช่วยกันส่งกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของเรานะคะอีสานของเราเองก็นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมที่รุนแรงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าจับตาในเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นสถานการณ์ของฝนตกที่มีการตกต่อเนื่องอาจจะทำให้แม่น้ำสาขาหรือว่าตามพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นมีเรื่องของน้ำท่วมขังได้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่นะคะแต่ว่าส่วนของวันนี้ช่วงแรกนะคะขออนุญาตนำพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังข่าวสารในระดับนโยบายรัฐนะคะจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ข่าวแรกในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนค่ะ
นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนในเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะที่กรุงแคนเบอร์ราโดยนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมีการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญนะคะได้แก่ด้านการเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติส่วนด้านที่สองด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมค่ะจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพด้านที่3ด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันค่ะได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียขยายการค้าการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปค่ะมาถึงข่าวที่2นะคะเรื่องของการทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5Dค่ะดีที่1ก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงดีที่2นะคะก็คือการกระจายความเสี่ยงค่ะดีที่3คือเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI แล้วก็ดีที่4คือการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนดีที่5คือโครงสร้างประชากรนะคะซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดค่ะจึงกำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือว่าบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานโดยนำภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตและการบริการและเศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันเพื่อให้ทำงานแบบเกิดผลสัมฤทธิ์นะคะและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็คือคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรได้กระจายตัวตลอดทั้งปีค่ะและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยน visitor economy จากจำนวนนักท่องเที่ยวสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้มาเยือนเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นสร้างระบบ big brother ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเชื่อม SME เข้าสู่ supply chain ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลขยายช่องทางการตลาดออนไลน์โดยจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เกิดทั้ง Quick Big Win ในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะ 2-4 ปีค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารในระดับของนโยบายรัฐบาลที่หยิบมาฝากกัน2ข่าวแรกในช่วงแรกของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในวันนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของข่าวสารในพื้นที่
อีสานใต้ของเรากันบ้างนะคะเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้นะคะก็ต้องให้พี่น้องคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งระดับแม่น้ำโขงเรื่องของฝนตกนะคะซึ่งล่าสุดในช่วงเวลา 11:49 นที่ผ่านมานะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนที่พื้นที่อุบลราชธานีนะคะโดยมีการส่งเซลล์บอสแคสนะคะหรือว่าตัวเขาเรียกว่าเป็นข้อความนะคะแจ้งเตือนผ่านทางมือถือไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะในพื้นที่อำเภอเขมราชสีเชียงใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะโดยข้อความแจ้งเตือนนะคะระบุว่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่20-25สิงหาคมในพื้นที่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเชียงใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลโขงเจียมตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพระลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ลงท้ายว่า DDPM ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรับฟังข่าวสารจากทางราชการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ค่ะนี่คือข้อมูลนะคะที่ปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ฝากย้ำนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนนะคะจะลงท้ายด้วย DDPM นะคะก็คือเป็นข้อความจากปภ.แล้วก็จะไม่มีลิงก์ใดๆให้กดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ระวังมิจฉาชีพด้วยเมื่อได้รับข้อความแล้วอ่านทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำใดไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือไม่ต้องกดไปไหนข้อความก็จะหายไปนะคะนอกจากที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงประมาณ 8:19 นะคะทางปภ.ก็ได้ส่งข้อความเตือนมาที่จังหวัดนครพนมด้วยเหมือนกันนะคะเป็นข้อความเซลล์บอดแคสต์นะคะให้ระวังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมค่ะโดยจังหวัดนครพนมนะคะก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะแจ้งเตือนเมื่อวันที่20สิงหาคม 8:19 นะคะโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมนั้นมีฝนตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในที่ปลอดภัยรวมถึงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญนะคะเคลื่อนย้ายไปให้พ้นจากพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้ก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือกระแสไฟฟ้าดูดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ร่วมขังและดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษค่ะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะมาอัปเดตที่สถานการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่นครพนมนะคะพี่น้องประชาชนหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพข่าวผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
ทั้งนี้ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาที่นครพนมนะคะถนนเส้นหลักนะคะสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะคะหรือว่าระบายไม่ทันก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมขังเกิดขึ้นนะคะโดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตเมืองนครพนมค่ะโดยจุดแรกนะคะได้ติดตามสถานการณ์บริเวณแยกประปาหรือว่าด้านหน้าโรงพยาบาลนครพนมนะคะซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำสะสมในพื้นที่ก็ส่งผลให้การสัญจรบางช่วงได้รับผลกระทบค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งดำเนินการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมให้เจ้าหน้าที่นะคะได้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์นะคะบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงค่ะซึ่งอยู่ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมของเรานี่เองนะคะซึ่งก็มีสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่ช่วง 11:00 นที่ผ่านมานะคะก็มีน้ำท่วมจากฝนที่สะสมนะคะแล้วก็ฝนที่ตกต่อเนื่องค่ะโดยได้ดำเนินการติดตั้งและเดินเครื่องระบบสูบน้ำจำนวน3เครื่องค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมกันนี้ก็ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งกลวยแสดงแนวเขตบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านได้รับความเดือดร้อนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดก็ตามค่ะสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังเน้นย้ำว่านครพนมนะคะยังสามารถเดินทางในเส้นทางหลักได้ตามปกติสถานที่ท่องเที่ยวนะคะยังเปิดให้บริการนะคะมีเฉพาะแม่โขงหรือว่าอายหรือว่าชิงช้าสวรรค์ที่จะต้องปิดในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะในส่วนอื่นยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติค่ะหรือถ้าหากท่านไม่แน่ใจนะคะท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะททหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุในพื้นที่ก็สามารถโทรสอบถามได้ก่อนเดินทางได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยสวท.พะเยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันภาวินีเทพคำรามพร้อมด้วยทีมงานสวท.นครพนมนะคะลาคุณผู้ฟังไปเพียงนี้เท่านี้ค่ะกลับมาพบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาดี 4:00 น.ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสานต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นด้วยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: โครงการมะเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพดีบ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับ เยี่ยมรัศดรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเยาหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545นะครับแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับที่ได้เกินไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีพระราชดำรินะครับให้จัดตั้งโครงการนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับขึ้นนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับให้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับโดยแต่ก่อนนะครับก็จะมีแค่หนึ่งชนเผ่านะครับคือเผ่าเย้านะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือเ

ชนเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชนเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซอร์นะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับและมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับพันจริงนะครับแต่ก่อนก็คือคนละประมาณไม่เกิน20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชมือหนาวต่างๆครับมีการทดลองปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไป

0: รวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็อะไรทุกอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สารวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่างๆ
1: พื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนอง5ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดน

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกๆก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือรายได้ตอนนั้นชาวบ้านก็คือราษฎรก็คือยังไม่มีรายได้นะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือปีหนึ่งก็คือไม่ถึงสัก10,000-20,000 บาทไม่ถึงนะครับก็คือจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็มีหน่วยงานร่วมต่างๆก็คือเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของการดูแลนะครับการดูแลการให้ปุ๋ยการสุสัตว์ต่างๆนะครับก็จะมีแต่ละหน่วยงานเข้ามาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะมีในส่วนของชาวบ้านก็จะเรียนรู้นะครับการว่าเราถนัดตรงไหนนะครับถนัดอาชีพอะไรนะตรงไหนที่เราสามารถทำเป็นรายได้ได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือก็20 กว่าปีนะครับ24 ปีมาแล้วตอนนี้ผลผลิตนะครับของเกษตรกรก็คือมาตกผลึกอยู่ที่กาแฟ

คือวันนี้นะครับท่านก็ช่วยผู้ผมอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยครับเมื่อก่อนนี่รักจังไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกข้าวเรื่อยๆเนาะแล้วก็ปลูกกระเพาะอะไรเงี้ยครับตอนนี้ไม่ต้องทำสวนกระเพาะแล้วนะครับเนาะอย่าบอกท่านว่าผู้ผมเนี่ยตอนเนี้ยปลูกกาแฟแล้วก็อาชีพนี้ยิ่งยาวเลยนะครับช่วยเหลือครอบครัวผมหรือว่าราษฎรหนองห้านี่ดีมากเลยนะครับตั้งใจแล้วก็อย่าละ105ไม่เลยนะครับเนาะ

ส่วนลูกหลานที่จะสิ้นชีวิตผมจะสิ้นผมก็พระท่านก็จุดประสงค์ที่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็รักษาป่าแล้วก็เอากาแฟเนี่ยปลูกไปด้วยแล้วก็รักษาพืชป่าไปด้วยนะครับตอนแรกไม่มีต้นไม้เลยนะครับที่ปลูกผมมาอยู่อ่ะเพราะบ้านด้านเดิมทีนี้เนี่ยเย้าเนาะเขาปลูกฟรีนะครับแล้วก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆแค่ไม่มี

0: จะสอนลูกหลานด้วยให้ดูแลป่าไปเรื่อยๆนะครับป่าตัวน้ำตัวนี้นะครับให้อุดมสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับสายยางจริงๆเลยนะครับครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนมือหนาวต่างๆนะครับจะมียกตัวอย่างเรื่องพับเรื่องท้อนะครับจะมีการทดลองปลูกอะโวคาโดครับมาคาเดเมียตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็คือมาตกที่กาแฟแล้วก็จะมีในส่วนของเพื่อนมือหนาวอย่างอื่นก็จะมีเช่นมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพทย์นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องของมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถ

0: ขยับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นปีจริงๆมาก็คือมีการทำบุกรุกทำลายป่านะครับก็จะมีภาพเปรียบเทียบมาก็ปัจจุบันก็จะมีในส่วนของของโครงการนะครับโครงการก็คือโดยตรงเลยก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็จะมีโครงการคือปลูกป่านะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปอยู่ที่ 5,000 กว่าไร่นะครับก็คือสภาพป่านะครับก็คือ24ปีนะครับเป็นที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือภาพถ่ายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็1อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เหมือนเดิมนะครับ2ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับ3มีการพัฒนานะครับอาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงได้จัดเตรียมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การจัดการแสดงในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากแต่ยังเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ความงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ thaitiketmajor.com

ช่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการตายล่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีฟกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทางวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วมเลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยรูไนครั้งที่17หน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ครับ 17:07 น.เป็นต้นไปครับอยู่ด้วยกันที่นี่แน่นอนครับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกาะติดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือครับในส่วนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าในทุกพื้นที่นะครับก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบนะครับของเรื่องของน้ำท่วมวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทั้งส่งกำลังใจทั้งติดตามครับแล้วก็ประสานข้อมูลมาเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายรวมถึงการส่งกำลังใจได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ติดตามกันด้วยนะครับข้อความหลังไหลมาจากทั่วประเทศเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ที่จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีพะเยานะครับหลายพื้นที่อุตรดิตถ์ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าก็เจอเรื่องราวของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยไปพร้อมกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่รับหน้าที่ในการประสานข้อมูลต่างๆกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสครับแล้วก็ประสานงานที่หลังไมค์รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนะครับต่างๆก็เป็นศูนย์กลางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยรวมถึงการส่งกำลังใจด้วยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้เราผ่านพ้นเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมไปพร้อมกันแล้วก็ไปด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้มีหลายท่านเลยที่ตอนนี้นะครับวันนี้อยากจะสื่อสารอยากจะส่งข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารมาได้นะครับวันนี้มีข้อความจากคุณแตงอ่อนด้วยนะครับวันนี้มีคุณฝนมาแล้วด้วยทักทายมาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้บอกว่าอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับพี่บอลขอส่งกำลังใจจากหาดใหญ่ด้วยวันนี้ก็จากหาดใหญ่ก็ส่งมาหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับปีนี้หาดใหญ่ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่ดีเลยแล้วก็ร่วมมือกันแต่สถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วด้วยนะครับคุณประกิตก็ส่งกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยนะครับผ่านทางเพจ Facebook มาคุณบางอ้อนเล็กใบด้วยนะครับก็ส่งข้อความมาดังนั้นครับวันนี้ใครอยากเพิ่มเติมคุณดาครับจากออสเตรเลียเลยนะครับวันนี้ส่งมาผ่านทางTikTok อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่เรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวดังนั้นครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยตอนนี้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับโดยรัฐบาลผนึกกำลังครับรับมือน้ำท่วมน่านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับด้านปภ.ก็เร่งนะครับจัดโซนทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับพร้อมกับการดูแลเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องสาธารณสุขด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจนะครับบริเวณจุดตรวจที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำน่านจุด N1 นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งหลายจุดหลายชุมชนครับอยู่ติดริมแม่น้ำก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นนายเจเศษไทยเศษครับได้มีการประชุมร่วมกันกับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เทศบาลเมืองน่านเพื่อหาแนวทางครับในการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเมืองครับพร้อมกับการชี้แจงด้วยนะครับเรื่องของการแบ่งงานพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงมูลนิธิต้องบอกว่าจิตอาสามาทั่วเลยทีเดียวนะครับมาช่วยพี่น้องชาวน่านอยู่นะครับเราก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือการรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการทั้งให้กำลังใจรวมถึงการช่วยเหลือด้วยนะครับโดยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังประมาณสัก26คนซึ่งย้ายออกมาจากบ้านนะฮะตามที่ปภ.เขาได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเรื่องของไซเรนใช่ไหมเมื่อคืนนี้หลายคนที่ติดตามข่าวอยู่จะได้เห็นเลยว่าไซเรนก็จะมีรถนะครับแล้วก็แจ้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านบอกว่าน้ำกำลังจะมานะครับใครที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าใครที่ตอนนี้นะครับมีเรื่องราวการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็ต้องยกของขึ้นที่สูงใครที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยภายหลังจากการประชุมหารือครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับก็ได้แจ้งว่าในช่วงของเมื่อคืนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยจะสูงขึ้นก็มีการแจ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพออกมาก่อนคุณผู้ฟังไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการเนี่ยเขาได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ของวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตลอดทั้งวันระดับน้ำครับในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยวันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่นะครับนอกเหนือจากที่ปัวที่น่านแล้วเนี่ยเวียงสาครับที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำในวันนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการกำชับนะครับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังครับตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นของวันนี้ด้วย20สิงหาคม2569นะครับในส่วนของการติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่19จนมาถึงวันนี้20ด้วยก็มีการเตรียมทั้งแผนอพยพประชาชนทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมทั้งอาหารนะครับน้ำดื่มยาสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอโดยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับท่านก็บอกว่าปฏิบัติการในช่วงนี้เน้นอพยพประชาชนนะครับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ได้มีการแบ่งครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นชุมชนทั้งชุมชนโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนใต้จัดทีมอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิประจำในแต่ละโซนด้วยนะครับเพื่อประสานโรงพยาบาลเราจะเห็นตามข่าวเลยว่าน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็น้ำเชี่ยวมากหลายพื้นที่เนี่ยมีผู้ป่วยนะครับหลายพื้นที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครต่างนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเดินทางนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการหากมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อพยพขอบอกพี่น้องประชาชนแบบนี้ว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของทางการอย่างเคร่งครัดเพราะมีบางท่านมีบางคนไม่ยอมออกจากบ้านคุณผู้ฟังเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือออกมาจากพื้นที่ที่ทางการได้มีการแจ้งก่อนว่าเป็นจุดเสี่ยงเป็นจุดที่น้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ตลอด24ชั่วโมงในห่วงเวลาของช่วงเย็นช่วงค่ำในคืนนี้นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับได้มีการฝากหมายเลขฉุกเฉินของจังหวัดน่านไว้ด้วยคุณผู้ฟัง0547161174รวมถึงสายด่วนนิรภัยนะครับที่1787 84ตรงนี้เนี่ยแจ้งเตือนกันไว้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ดูแลในจุดนี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามนะครับตอนนี้แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านอยู่ขอเป็นกำลังใจครับให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับจาก Thai Forum on Distance Education by Digital Radio นะครับคุณสายฝนนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากเลยฝากแชร์ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็พี่ติมคลองเตยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนครับคุณป๊อปปี้อดีตนักร้องนักดนตรีฟื้นใจฝันด้วยนะครับคุณทองพูนบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเพชรบูรณ์ก็เคยโดนน้ำท่วมครับเดี๋ยววิกฤตร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปเราขอจับมือกันฝ่าวิกฤตไปนะครับหลายพื้นที่เลยส่งกันเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันเข้ามากำลังใจตรงนี้เนี่ยบนเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับในหลายพื้นที่เลยก็ยังมีข้อความนะครับส่งมาหลั่งไหลมานะครับจากพี่น้องประชาชนคนไทยที่เรียกว่าจับมือกันครับในการก้าวข้ามวิกฤตเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรียกว่ากำลังใจมาแบบมากมายเหลือเกินโดยรัฐบาลครับยกระดับนะครับเรื่องของน้ำท่วมน่านตั้งเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับตามสถานการณ์เรื่องนี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานการแจ้งเตือนนะครับการอพยพแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐบาลครับด้านของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสถานการณ์ครับอุทกภัยทั้งฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังสถานการณ์ในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลครับได้ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวนั่นก็คือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งตรงนี้ครับจะปักหลักแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการแบบเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์นะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องรวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังครับในการสั่งการร่วมกันสามารถที่จะปรับกำลังนะครับรวมถึงเรื่องของทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางคืนต้องบอกว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าน้ำนะครับจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงค่ำนะครับในช่วงค่ำแล้วก็ช่วงดึกแล้วก็ช่วงของประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามแบบใกล้ชิดแบบเรียลไทม์แล้วก็แบบ24ชั่วโมงนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับสั่งการให้อว.ส่วนหน้าและทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดภาคเหนือนอกเหนือจากจังหวัดน่านก็ยังมีพะเยานะครับยังมีจังหวัดลำพูนโดยให้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่ห่วงของการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์นะครับไปจนถึงการแจ้งเตือนการจัดกำลังนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมศูนย์พักพิงเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยการตั้งซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ครับทำให้สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านเนี่ยมีข้อดีคือเป็นศูนย์บัญชาการที่สามารถรวบรวมข้อมูลซิงเกิลคอมมานด์และสามารถสั่งการได้แบบ24ชั่วโมงโดยซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ครับจะเป็นการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับ ข้าศูนย์บัญชาการร่วมสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงนะครับและก็ที่สำคัญแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้เรื่องของการอพยพถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจัดกำลังคนไปช่วยเหลือได้แล้วก็รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสามารถที่จะส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลครับก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนให้อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับพึ่งห่วงสิ่งของห่วงเรื่องของทรัพย์สินนะครับต้องแนะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่ก็มีการแจ้งว่าห่วงทรัพย์สินอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านต้องออกมาจากพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งกำลังนะครับเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เตรียมมาตรการในการฟื้นฟูเอาไว้ล่วงหน้าทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับโดยตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสั่งการสำคัญเลยว่าต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงครับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามทั้งระดับน้ำประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมนะครับความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปานะครับก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำนะครับแล้วก็การจ่ายน้ำรวมถึงการเตรียมกำลังคนอันนี้ก็สำคัญนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อสามารถฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังสถานการณ์คลี่คลายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเดินทางต่อไปยังที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเพื่อหารือแล้วก็ประสานงานการทำงานร่วมกันในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญการสนับสนุนกำลังพลนะครับเครื่องมือทรัพยากรสำคัญทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมในทุกจุดนะครับท่านบอกแบบนี้บอกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบเมื่อน้ำลดเราก็ต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านแบบที่เรียกว่าใกล้ชิดลงไปดูในทุกจุดครับไปช่วยทั้งคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่จะเห็นภาพเป็นไวรัลเลยท่านเจเศรษฐ์ก็เรียกว่าให้คุณลุงคุณตาเนี่ยขึ้นบนหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วทุกแพลตฟอร์มทุกสถานีเลยทีเดียวก็จะเห็นถึงการลงพื้นที่แบบจริงจังในการที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่ครับที่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็งจริงๆนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าเรียกว่าเป็นการติดตามกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้น ื้นที่นะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือและก็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมาจากคุณออนนะครับแล้วก็มีคุณต้องรักด้วยนะครับที่วันนี้กำลังติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยอยู่แต่แน่นอนน้ำท่วมไม่สู้น้ำใจครับน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งข้อความนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้านะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ครับบอกตอนนี้ระดมทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่น่านการช่วยเหลือประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านนะครับโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีครับท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้รองนายกนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยได้มีการประชุมครับติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ครับเนื่องจากทางด้านของสทนช.ก็ได้รับมอบหมายนะครับในการเป็นเจ้าภาพถอดบทเรียนแล้วก็จัดทำแผนในพื้นที่จังหวัดน่านตามคำสั่งของคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยตอนนี้ครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการกำชับหน่วยงานเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากคุณผู้ฟังครับแนวโน้มจังหวัดน่านก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกล่าสุดครับก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเรื่องแรกเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ได้มีการติดตามคาดการสภาพอากาศและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเร่งแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามสถานการณ์รวมถึงขอบเขตนะครับพื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนะครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่คาดนะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะต่อไปทั้งสทนช.นะครับกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็ร่วมติดตามประเมินและก็คาดการสถานการณ์น้ำการเคลื่อนตัวของมวลน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะจุดสำคัญครับนั่นก็คืออำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำแจ้งข้อมูลในจังหวัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับร่วมติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพื่อไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
6: กลับมาติดตามกันครับก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมก่อติดแล้วก็รายงานทั้งในส่วนของข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับก็ต้องบอกว่าหลายคนยิ่งช่วงเย็นนะครับแล้วก็พอช่วงค่ำเนี่ยยังคงต้องติดตามแบบเรียลไทม์หรือว่าแบบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่นะครับทั้งอำเภอปัวที่เวียงสาที่จังหวัดน่านด้วยนะก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำที่หลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับอย่างที่บอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดนะครับท่านก็จะยังไม่กลับท่านก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ปักหลักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เราก็จะเห็นภาพทุกช่องทุกแพลตฟอร์มนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยของนายกนะครับนายยศชนันท์วงศ์รองนายกเชนนี่แหละนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้งครับรวมถึงการติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะน้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลครับเน้นย้ำเรื่องเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภาคส่วนครับตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนะครับที่เหตุการณ์อยู่ที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้มีการแบ่งกันครับมอบหมายเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่เทศบาลเมืองน่านมูลนิธิมาร่วมกันปฏิบัติงานแล้วก็มีการเดินทางไปให้กำลังใจประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนศูนย์พักพิงนะครับที่เทศบาลโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนต่างๆด้วยภายหลังการประชุมหารือกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้มีการเฝ้าระวังระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำน่านที่ต้องบอกว่าทั้งในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับที่ ก็ได้มีการบอกพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังในส่วนของผู้สูงอายุนะผู้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังครับมาติดตามนะครับในพื้นที่ท่าวังผาครับในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งต้องบอกว่าหลายแต่หลายคนเลยครับกำลังส่งกำลังใจให้กับท่าวังผาด้วยตอนนี้ท่านในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านในอำเภอเกรียงไกรฝีปากเพาะนะครับตอนนี้สวัสดีครับท่านในอำเภอครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ท่าวังผาที่จังหวัดน่านระดับน้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับ
7: สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่6นาฬิกาของเช้าวันนี้นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระดับน้ำสูงสุดของเมื่อวานที่ส่งผลกระทบความเสียหายมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับระดับน้ำสูงสุดเลยจุดวิกฤตอันนี้ก็เป็นที่มาที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนของราษฎร
6: ครับ
7: นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาฝนหยุดตกแล้วฮะก็ทั้งวันเนี่ยน่าจะเกิน12ชั่วโมงละนะครับแล้วก็น้ำท่าก็ลดลงตามลำดับนะครับตอนนี้ก็คือเลยตามกจุดวิกฤตมาแล้วครับ
6: ในส่วนที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้จุดที่ท่าวังผามีข้อกังวลใจหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างไรบ้างครับ
7: ถ้าจากการประเมินสถานการณ์นะครับโดยสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยก็ถือว่าก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับ
6: ค่อนข้างหนักนะครับ
7: ค่อนข้างหนักแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกโดยเฉพาะบางพื้นที่ของท่าวังผาเนี่ยนะครับซึ่งจากลงพื้นที่เนี่ยรัฐบาลเขาให้ความหวังในรอบ 50-60 ปีเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราต้องเน้นย้ำว่าทุกที่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้หมดนะครับ
6: ครับในส่วนของการเตรียมดูแลในศูนย์พักพิงเรื่องของการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนป่วยหรือว่าเด็กคนชราต่างๆเนี่ยเราได้มีการเตรียมการยังไงบ้างครับท่านนายอำเภอครับ
7: เรามีการประชุมซักซ้อมมาก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการออกคำสั่ง
6: ครับ
7: จัดตั้งศูนย์ประชาการมีแผนเผชิญเหตุแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ ก็คือส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเพื่อเช็คความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติทุกที่ก็ตอบรับนะครับมีการเตรียมความพร้อมได้ดีในเรื่องของ

0: นี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยฮะ
1: แต่ว่ามีข้อที่อยากจะแจ้งเตือนไหมครับเพราะว่าจากการที่ติดตามบางคนอาจจะไม่อยากอพยพเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินด้วยในช่วงนี้ครับท่านนายอำเภออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรตรงนี้บ้างครับ
0: ในปีนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือ มากกว่าปีก่อน
1: ครับ
0: ปีกลางนี่คือเรื่องของพายุปีผา
1: ครับ
0: ปัญหาเรื่องของ
1: ยังห่วงทรัพย์สินอยู่ไม่อยาก
0: ทรัพย์สินห่วงบ้าน
1: ครับ
0: นะก็มันเคยเกิดปัญหาว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันก็ฉุกละหุกแล้วก็เกิดปัญหาว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ลำบากอย่างเงี้ยปีนี้เขาก็มีประสบการณ์มีบทเรียนก็ปัญหานี้ก็ลดไปเยอะครับก็จะมีส่วนน้อยแต่ว่าเราก็ทำความเข้าใจเขาก็ให้ความร่วมมือครับ
1: อันนี้ก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายแล้วกันครับท่านเพราะว่าเห็นว่ามีภารกิจด้วยอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับท่านนายอำเภอครับ
0: ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับภัยธรรมชาติเนี่ยผมดูเนี่ยหลังๆมามันก็มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำพูดอย่างที่ติดปากก็คือว่าไม่คิดว่าม
1: ันจะมาหนักขนาดนี้
0: ใช่เพราะบางคนบอกว่าอยู่มา50ปี60ปีไม่เคยเจอพอคิดแบบนี้มันก็เลยตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นบทเรียนว่าเราต้องมีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคิดเผื่อไปก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: วันนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยโดยภาพรวมเนี่ยก็สถานการณ์ทิศทางไปในทางดีขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ดีขึ้นครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่คนไทยเราเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยไม่ทิ้งกัน
1: ครับ
0: หน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับก็นำเรียนอีกนักเราเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับในส่วนของจังหวัดเองกรมการปกครองเองท่านรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองเขาก็ให้อสนะครับสมาชิกกองอาสาและสายแดนในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งครับ
1: ครับสิ่งที่ต้องการในกรณีหลังน้ำลดแล้วล่ะเรื่องการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยามีตรงไหนอย่างไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์สื่อสารได้เลยนะครับ
0: ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเร่งสำรวจ
1: ความเสียหาย
0: ก็ฝากพี่น้องเร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางรายการต่อไปครับ
1: โอเควันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านเกรงไกรฝีปากเพราะนะครับนายอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่วันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์ด้วยตนเองเลยกับกรณีของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้แหละนะครับเรียกว่าอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกพวกเรานะว่าอย่างหนึ่งนะครับน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ต้องบอกว่าติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันอยู่ข้อความมากมายเหลือเกินครับจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบอกว่าส่งกำลังใจให้กับชาวน่านนะครับวันนี้มีข้อความโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของ TikTok ก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของนายยศชนันท์วงสวัสดิ์ล่าสุดลงพื้นที่น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านที่อำเภอภูเพียงนะครับแล้วก็เตรียมแผนระยะ3เพื่อที่จะกู้นะครับเรื่องของวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.พร้อมคณะครับลงพื้นที่นะครับน้ำท่วมน่านอย่างต่อเนื่องไปยังศูนย์ปฏิบัติการครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วนะครับอบต.ฝายแก้วที่อำเภอ

0: ภูเพียงจังหวัดน่านก็ลงไปให้กำลังใจนะครับไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหลือเกินคุณผู้ฟังครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพหารือกันในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องที่ตำบลฝ่ายแก้วซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยอยู่มาดูปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้านที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับหนึ่งเลยเรื่องระบบน้ำประปาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากเราจะเห็นตามภาพข่าวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำป่านะครับน้ำที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเนี่ยพัดเครื่องปั๊มน้ำของชาวบ้านที่ใช้ในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเสียหายหมดเลยปั๊มน้ำเสียหายหมดนะฮะนี่คือปัญหาหลักแล้วก็บางส่วนก็สูญหายไปตามกระแสน้ำด้วยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องระบบน้ำประปาแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องของเด็กเล็กเรื่องของสุขอนามัยด้วยรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การซ่อมแซมต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็ได้มีการมอบนโยบายเร่งด่วนครับเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบน้ำประปาในพื้นที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับที่จังหวัดน่านเขาแบ่งออกเป็นระยะสั้นก่อนนะครับนั่นก็คือการจัดหาน้ำดื่มแล้วก็น้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระยะกลางครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่ฝ่ายแก้วจังหวัดน่านคือเร่งจัดหาเครื่องปั๊มน้ำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการครับจัดทีมนักศึกษาอาชีวะอันนี้ก็จำเป็นมากน้องๆ อาชีวะจะลงพื้นที่น้องมีความรู้น้องมีความเชี่ยวชาญในส่วนของการซ่อมเครื่องปั๊มก็จะลงไปครับช่วยซ่อมเครื่องปั๊มน้ำให้กับพี่น้องที่ฝ่ายแก้วจังหวัดน่านนะครับก็จะประสานกับนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออันนี้คือส่วนระยะกลางในการแก้ไขปัญหาและก็ระยะยาวครับนั่นก็คือการเตรียมหารือกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติงบช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับท่านยศชนันก็พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่โดยรอบของอำเภอเมืองน่านแล้วก็ทุกจุดด้วยนะครับเพื่อที่จะบูรณาการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดนี้ก็ยังมีข้อความส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อติดตามนะครับในส่วนของทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ปักหลักครับอยู่ที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในช่วงเช้าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็อยู่ที่อำเภอปัวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลงไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนช่วงบ่ายครับเดินทางต่อไปยังอำเภอเมืองน่านนะครับลงพื้นที่ติดตามเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าแม้ขณะนี้กำลังหลักนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทั้งที่เมืองน่านทั้งที่เวียงสาทั้งที่ปัวแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีก็ยังคงปักหลักช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะฮะที่อำเภอปัวเพื่อสนับสนุนมีโรงครัวอาหารการกินนะครับยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเตรียมอาหารสดอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็นำอาหารเหล่านี้คุณผู้ฟังไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในศูนย์พักพิงในศูนย์อพยพต่างๆด้วยโดยล่าสุดครับก็ได้มีการประสานนะครับการขอรับเรื่องของการสนับสนุนอาหารมาช่วยเหลือจำนวนถึง 6,000 ชุดด้วยกันนะฮะก็นี่แหละคือเห็นไหมอย่างที่มันบอกเลยน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจนะครับแล้วก็นำเหล่านี้ครับไปส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นภาพข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างที่บอกครับน้องๆจากอาชีวศึกษาอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าน้องมีความรู้น้องมีความสามารถล่าสุดถึงแล้วนะครับตอนนี้น้องๆ อาชีวะถึงเรียบร้อยนะครับก็ได้มีการตั้งโรงครัวครับเป็นครัวอาชีวะอาสาตอนนี้น้องก็ผัดข้าวกันโอ้คุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็ในเพจของสวทก็ลงไว้น้องอาชีวะอาสาลงพื้นที่เรียบร้อยทำกับข้าวทำข้าวกล่องครับเอาไปแจกจ่ายนะครับเรียกว่าเรื่องนี้ครับเลขาธิการกอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือนะครับทางด้านของผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญก็ ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครับทั้งในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนะฮะสอจร่วมกับศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวอาสาครูอาชีวะน้องๆตอนนี้นะครับลงไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยระดมทีมครับอาชีวะอาสาทั้งในส่วนของการจัดเตรียมอาหารจัดหาน้ำดื่มลำเลียงสิ่งของนะครับโดยต้องบอกว่ามีทั้งทีมอาชีวะนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมีครูมีบุคลากรนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับก็ได้นำเอาน้ำดื่มสะอาดครับสิ่งของจำเป็นนะครับโดยอาชีวะเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารประมาณสักวันนึงก็900กล่องแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญแล้วก็ที่จำเป็นนะฮะทั้งในส่วนของอาหารแล้วก็ยังมีพวกผ้าอนามัยด้วยนะครับพวกของใช้จำเป็นต่างๆที่ต้องบอกว่าเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็ได้มีการกำชับด้วยนะครับให้สถานศึกษาในพื้นที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาดูแลคุณครูบุคลากรประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าต่างๆมายังส่วนกลางติดตามสถานการณ์ครับประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนด้วยทางด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยการอาชีพปัววิทยาลัยสารพัดช่างน่านนะครับแล้วก็ยังมีวิทยาลัยอาชีพเวียงสาตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังเลยก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆด้วยเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพข่าวอยู่นะฮะอาชีวะอาสามาแล้วก็ได้มีการตั้งครัวอาชีวะทำกับข้าวเลยข้าวกล่องที่สะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยเพื่อนำข้าวกล่องเหล่านี้นะครับไปมอบให้กับที่ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวสำคัญที่สุดนะครับคือน้ำใจจากคนไทยนะครับหลั่งไหลมาจากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับเพื่อที่จะส่งต่อกันแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับข้อความก็ยังคงเดินหน้าส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมนะครับส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันอย่างต่อเนื่องต่อเลยนะครับมีสวัสดีคุณบอลอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับฝนรินตกมาทั้งวันเลยนี่นะครับที่อยุธยาก็ฝนตกนะครับแล้วก็ทางด้านของสวัสดีทีมงานด้วยนะครับวันนี้มีจากประจวบคีรีขันธ์บอกฝนตกทั้งวันเลยแต่ว่าก็รับข้อมูลได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งสื่อสารกันมาได้มาดูในส่วนของทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับล่าสุดเข้าพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยวันนี้ครับ20สิงหาคม2569เครือข่ายนะครับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ครับก็ได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในช่วงกลางคืนครับก็ได้มีการติดตามนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอชิ่งค่ำเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีจุดที่คอยเฝ้าระวังนะครับหากสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นก็จะได้มีการแจ้งแล้วก็จะได้มีการประสานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขณะเดียวกันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยมีท่านวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายนพดลน้อยไพโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่บริเวณวัดบ้านปงนะครับหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่าน พื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็นำเอาถุงยางชีพนะฮะจำนวน100ถุงนะครับไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยทางด้านของกรมชลประทานครับตอนนี้กรมชลประทานครับระดมทั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็มีการเร่งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดูแลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมโดยเร็วก็เลยมีการกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วเพื่อลดความเสียหายทั้งในส่วนของชีวิตและก็ทรัพย์สินพื้นที่ทำกินเรื่องของเศรษฐกิจนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำให้กับกรมชลประทานครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของข่าวจากทางด้านของทัศนีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: พี่น้องเกษตรกรชาวบุรีรัมย์เตรียมเฮจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานทองเขียวราคาประหยัดพลัสภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมพบกับการจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดราคาพิเศษรับส่วนลดสูงถึงกระสอบละ300บาทและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิปุ๋ยอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชสารปรับปรุงดินเคมีเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาสุดพิเศษสำหรับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกสดปช.รับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุดถึง 2,100 บาทแล้วพบกันวันที่ 22-23 สิงหาคม 2569 เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ สกต.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้สำนักงานกกต.บุรีรัมย์ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล OECT อำเภอลำไปมาเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนวางรากฐานสุขภาวะที่ดีสร้างพลังคนรุ่นใหม่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองกี่มอบวุฒิบัตรอปพร.ผ่านการอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเสริมทักษะรับมือสาธารณภัยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาณดีปี2569ค่าเลือดออกลดลงนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมร่วมมือออสเตรเลียรับมือภัยออนไลน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูเปิดช่องลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มครูที่เป็นสมาชิกโครงการช.พ.ค.และช.พ.ส.พร้อมเดินหน้าหารือกับธนาคารกรุงไทยและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาหนี้สินครูในระยะยาวข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานกกต.บุรีรัมย์ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล OECT สำนักงานของการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและท ทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลOECT มุ่งเสริมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลวันที่20สิงหาคม2569สำนักงานเพื่อการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเวลามโดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้จัดการสำนักงานเพื่อการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเวลามมอบหมายให้นางสาวจำเนียนจันโทหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและนางสาวจิระวรรณบุญเจริญพนักงานการเลือกตั้งเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล OECT สำหรับโครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานเพื่อการการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นด้านดิจิทัลให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลกำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคม2569โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีการอบรมณโรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทั้งนี้การร่วมโครงการดังกล่าวนับเป็นอีกส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานของการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเวลามเพื่อให้มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและร่วมกับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิทัล OECT อย่างมีประสิทธิภาพอำเภอลำไรมาศเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนวางรากฐานสุขภาวะที่ดีสร้างพลังคนรุ่นใหม่พัฒนาชุมชนอำเภอลำไรมาศเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนมุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพวันที่19สิงหาคม2569ที่ผ่านมาพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลในอำเภอลำไรมาศเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลำไรมาศโดยมีนางอริยาพรสารำนายกรัฐมนตรีเมืองลำไรมาศพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณห้องประชุมเทศบาลเมืองลำไรมาศชั้น1โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเด็กโดยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายตามช่วงวัยนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในการนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในอนาคตในการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอลำไรมาศที่ร่วมกันให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์จึงเป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอลำไรมาศเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปเทศบาลตำบลหนองกี่มอบวุฒิบัตรอปพ.ร.ผ่านการอบรมทบทวนและศึกษาดูงานเสริมทักษะรับมือสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองกี่เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ2569มุ่งทบทวนความรู้เพิ่มพูนทักษะและเตรียมความพร้อมรับมือสารภัยก่อนมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน24คนวันที่19สิงหาคม2569นายสุพิชคิดรอบนายกรัฐมนตรีตำบลหนองกี่เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอปพ.ร.ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2569ณห้องประชุมอรพินเทศบาลตำบลหนองกี่ในพิธีมีเลขานุการนายกรัฐมนตรีตำบลหนองกี่หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลหัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลตำบลหนองกีร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้กำลังใจแก่อปพรที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสภัยในระดับพื้นที่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างศักยภาพของอปพรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยรวมถึงการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต5นครราชสีมามาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองกีมุ่งหวังให้อปพร.ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีอาจจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีความพร้อมและสามารถรับมือกับสารภัยได้อย่างเข้มแข็งกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาณดีปี2569ไข้เลือดออกลดลงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 18,534 รายซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดยังคงเป็นเด็กวัยเรียนอายุ 10-19 ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สะสม28รายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้นายพัฒนาพร้อมพรัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคติดต่อนำโดยแมลงเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขซึ่งทางกระทรวงให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่อาทิอสมและอสสและความร่วมมือของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงโดยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ2โรคได้แก่ไข้มาลาเรียประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งรัดกำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นยุรกันดารกพด.เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขมุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญได้แก่1โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียน2โรงงานปลอดไข้เลือดออกเข้าร่วมแล้ว69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปี3โรงพยาบาลจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ780แห่งภายใน5ปีพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมร่วมมือออสเตรเลียรับมือภัยออนไลน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์และการฟอกเงินซึ่งเป็นภัยต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนโดยในช่วง10เดือนที่ผ่านมามีการอายัดและยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมแล้วกว่า 50,000 ล้านบาทและจะเร่งดำเนินคดีส่วนที่เหลือต่อไปทั้งนี้ไทยได้รับความร่วมมือ และการยอมรับจากหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียในการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมยืนยันการดำเนินงานของตำรวจปปง DSI และฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มที่ทั้งนี้ไทยพร้อมรับมือกับเมียนมาในการปราบปรามแหล่งผลิตและยืนยันว่ารัฐบาลถือว่าการค้ายาเสพติดทุกรูปแบบเป็นภัยต่อประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคนไทยถูกจับกลุ่มในออสเตรเลียจากคดียาเสพติดว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายของออสเตรเลียและไทยจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้กระทำผิดไม่ควรใช้ประเทศไทยเป็นฐานก่ออาชญากรรมและไม่ควรทำให้ชื่อเสียงประเทศเสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูเปิดช่องลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มครูที่เป็นสมาชิกโครงการชพคและชพสพร้อมเดินหน้าหารือกับธนาคารกรุงไทยและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาหนี้สินครูในระยะยาวนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานและส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะภาระหนี้จากโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินมาตั้งแต่ปี2549ที่ผ่านมามีการอนุมัติสินเชื่อสะสมแล้วกว่า 900,000 บัญชีวงเงินรวมประมาณ 760,000 ล้านบาทโดยปัจจุบันยังมีสินเชื่อที่ค้างในระบบ 291,185 บัญชีคิดเป็นยอดเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาททำให้ครูจำนวนมากมีภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องไปจนใกล้ถึงเกษียณอายุราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือกับธนาคารออมสินในการดูแลลูกหนี้ครูในโครงการชพคและชพสครอบคลุมลูกหนี้ทุกสถานะซึ่งลูกหนี้สถานะปกติธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีมีผลจนถึงปี 2570และหลังจากนั้นจะปรับดอกเบี้ยพิเศษเป็น MLR หรือ MRR-2 ตลอดอายุสัญญาโดยจะต้องรักษาสถานะของสมาชิกชพคและชพสส่วนลูกหนี้ที่ชำระไม่สม่ำเสมอและกลุ่มหนี้เสียหรือ NPL จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ4ต่อปีจากปัจจุบันต้องรับภาระดอกเบี้ยเดิมประมาณร้อยละ7ต่อปีซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นความต้องการของครูนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นเพิ่มเพื่อเร่งระยะเวลาการปลดหนี้หากมีสัญญาเงินกู้ที่อายุประมาณ20ปีการลดดอกเบี้ยและการนำเงินการลดดอกเบี้ยและการนำเงินส่วนต่างไปตัดเงินต้นจะช่วยให้ระยะเวลาการเป็นหนี้สินสั้นลงได้เกือบ4ปีในประเสริฐกล่าวด้วยว่าการเป็นครูจะเข้าเงื่อนไขในการลดหนี้เงินกู้จะต้องเป็นสมาชิกของชพคและชพสเท่านั้นนอกจากนี้จะมีการหารือในการเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของครูร่วมกับธนาคารกรุงไทยและสหกรณ์เนื่องจากทั้งสองสถาบันการเงินมีการทำสัญญาร่วมกับชพคและชพสอยู่แล้วส่วนเรื่องร้านค้าขององค์การค้าสกสคหรือศึกษาพันธุ์พาณิชย์ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด9แห่งและมีการตั้งข้อสังเกตว่าขาดทุนนั้นในประเสริฐกล่าวว่าร้านค้าของสกสคหรือศึกษาพันธุ์พาณิชย์มีปัญหามีอยู่ประมาณ2แห่งจาก9แห่งเพราะว่าประสบปัญหาขาดทุนอยู่ประมาณแห่งละ1ล้านบาทจากพิจารณายกเลิก2แห่งที่มีปัญหาขาดทุนส่วนทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์จะต้องนำมาพิจารณาในการดำเนินการต่ออีกครั้งส่วนสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเช่นปั๊มน้ำมันหรือหอพักระยะสั้นให้นำกลับมาบริหารเพื่อสร้างมูลค่าสำหรับหนังสือเรียนได้กำชับให้โรงพิมพ์สกสคเร่งพิมพ์ให้ทันโดยย้ำเปิดเทอมนักเรียนจะต้องมีหนังสือเรียนต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วดินทรเชษฐภคินีจัดโครงการเวลาเป็นของมีค่ารายการสีแห่งสยามประสานวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนผู้มีหัวใจความเป็นไทยร่วมกิจกรรมรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันเพียงสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำไทยรำไทยรำไปด้วยกันออกแบบท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดเพศอายุหรือการแต่งกายแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กรำไทยรำไทยไปด้วยกันมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรำไทยไทยแดนซ์1ซอฟต์พาวเวอร์ไทยผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทโดยพิจารณาจากยอดไลค์แชร์และความเหมาะสมของผลงานกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้ประหยัดงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคากรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่รับผลกระทบจากข่าวเหตุกราดยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้1ติดตามข่าวสารอย่างเหมาะสมกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านก่อนนอน2ดำเนินชีวิตตามปกติรักษาวัดประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง3วางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วน4เชื่อมโยงกับคนที่รักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง5หากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sukhapapjit.com หรือโทรสายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดเวลาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding จำนวน1โครงการเพื่อจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่บ้านนกหนองเขียนหมู่ที่12ตำบลเมืองแฝกโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกเขียนหมู่ที่12ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดเวลาโดยกำหนดราคากลางของโครงการเป็นเงินจำนวน775,602บาท87สตางค์สำหรับผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่21สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกหมายเลขโทรศัพท์044666263ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาพรสยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ3สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่ เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ With Sister Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT 2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ

ผู้สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผ
ผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงิน

จำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDP โดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับเอ้าลากันไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ใช้เป็นการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี้
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเพอปัวนี่ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนก็ประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าไปถึงอินเดียและตัวออกต่างและนั่นคือเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้คุณ Apple ที่เป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI ดีไซน์ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้าน 6 แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเชียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ20สิงหาคม2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชาธรชัยโสดา คุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชธรรมพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้ก็บอกว่าเริ่มต้นที่ข่าวดีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยล่ะนะครับการประสานงานการพูดคุยคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีนะท่านผู้จัดการกองทุนนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณองอาจประภากมลตัวแทนของทางทรูที่ถือลิขสิทธิ์นะครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคุยกันจนที่สุดแล้วนะทีมชาติไทยก็เราได้เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันนะฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งอาเซียนนะครับดูทางไหนล่ะคุณผู้ฟังครับก็ดูได้ทางเพจสถานไม่ใช่ทางดูได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับโหลดกันฟรีๆนะครับโหลดกันฟรีๆดูกันได้นะครับไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยนะครับโหลดกันฟรีๆเราจะได้ดูกันแมตช์รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมชาติเวียดนาม2นัดติดต่อกันนะครับแต่ว่านัดแรกเนี่ย22สิงหาคม 22สิงหาคมเราเจอเวียดนามก่อนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับบัตรเข้าชมมีอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่300จนถึง600บาทนะครับก็ถูกใจราคาไหนแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะโหลดแอป True Vision Now ก็แอปพลิเคชันนะผ่านมือถือผ่าน iPad iPad iPhone อะไรต่างๆเนี่ยนะโมบายก็โหลดฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะส่วนคนที่บอกว่าเอ๊ะแล้วเป็นสมาชิกเสียตังค์ไปแล้วทำไงนะทางด้านของ True Vision Now ก็อาจจะมีเรื่องของแพ็คเกจในการให้ขยายในการดูฟรีรายการต่างๆเพิ่มอีก1เดือนนะครับนี่คือความพยายามของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการให้เราได้ดูฟรีเรื่องของฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยเจอกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยไหนนะเราก็ถือว่าเบอร์1เบอร์2ของอาเซียนแหละไทยเวียดนามนานๆทีชุดใหญ่ก็จะมีจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะจะมีอินโดนีเซียมาบ้างนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ไทยกับเวียดนามน่ะสูสีกันนะครับที่จะลุ้นกันนะครับนี่คือรายการใหญ่ของเอเชียรายการนึงละนะครับก็เป็นการสารฝันนะฮะให้คนไทยได้ชมฟรีกันนะครับของเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ขอบคุณนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็ท่านของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะดร.ขออภัยนะท่านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับนะที่ร่วมกันนะครับในการสนับสนุนขับเคลื่อนนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วไทยกับเวียดนามนะวันนี้เราทีมชาติไทยก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะครับในการซ้อมอีกครั้งสำคัญของเรานะในการเจอกับเวียดนามนะครับเราซ้อมอยู่ที่สนามซ้อมที่ BGTC 3ปทุมธานีนะครับซ้อมนะเพื่อความพร้อมในการเจอกับทางด้านของเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงแชมป์นัดแรกนะครับวันนี้ซ้อมประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ความเข้าใจในเกมนะครับมาเนลทอมเบียให้สัมภาษณ์นะครับนะบอกว่าเราและเวียดนามก็เหมาะสมนะที่มายืนจุดนี้จุดในรอบชิงชนะเลิศมาเลเซียเวียดนามผ่านมาเลเซียชิงชนะเลิศถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมแน่นอนนะครับทั้งสองทีมทำงานกันหนักเจออุปสรรคมากมายมาถึงจุดนี้นะครับเหมือนกับการปีนเขาแหละกว่าจะถึงยอดเขานะผ่านทางขรุขระผ่านอะไรมากมายเพราะเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเราทีมชาติไทยมีช่วงเวลาที่ดีและมีบรรยากาศที่ดีนะที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีนักแล้วตอนนี้เราโฟกัสแล้วก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับเกมที่เหลือนะครับส่วนมาเนลทอมเบียมองเวียดนามนะครับว่าเวียดนามมีการเล่นรูปแบบที่ชัดเจนนะมาถึงรอบชิงนะแต่ตอนนี้เหลืออีก2เกมเราจะทำงานหนักเพื่อแชมป์นะเพื่อตั้ง2นัดนะครับขอกำลังใจเชียร์นะครับบอกว่านัดแรกในการชิงชัยในการเชียร์กันขอแฟนฟุตบอลนะมาเชียร์กันเราที่สนามให้เยอะที่สุดนะครับที่ผ่านมาเล่นที่ราชมังนะคุณผู้ฟังครับไม่เกินไม่ข้าม 20,000 นะครับ12,000 10,000
300นะครับนะขอให้ข้าม 20,000 นะคุณผู้ฟังไปเชียร์กันเยอะๆนะครับและให้กองเชียร์เป็นผู้เล่นคนที่12ในเกมนี้ด้วยนะครับนะเสกสรรราตรีก็บอกว่านะเราก็ฟื้นฟูร่างกายในวันนี้นะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในทีมนะครับ22สิงหาคม20นาฬิกานะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานร่วมเชียร์กันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรา ก็จะบินไปที่เวียดนามในวันที่26สิงหาคมรอบชิงนัดที่2ที่มีดินสเตเดียมนะครับทั้ง2นัดนะครับไม่ถ้าไม่สามารถไปเชียร์ที่สนามได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งโหลดแอปพลิเคชัน True Vision Nowดูฟรีครับทุกเครือข่ายนะครับดูฟรีแค่โหลด True Vision Now นะแอปพลิเคชันมาดูฟรีนะครับนะจะได้ดูฟรีกันนะขอบคุณนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะให้เราได้ดูฟรีกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราวกกลับมาแบดมินตันก่อนแล้วก็ไปเรื่องของฟุตบอลโค้กคัพแล้วก็ฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับโค้กคัพแล้วก็แบดมินตันนะครับแบดมินตันในการชิงแชมป์โลกBWF นะครับ World Tour Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับวันนี้ชายเดี่ยวนะครับเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานะวิลกุลุตวิทยสารนะเอาชนะดาเนียลบูโคเวนโกมือ57จากอิสราเอลไป 2-0 เกมครับแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายนะครับรอบ3เจอกับกาเรตดันมือ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป 2-0 เกมนะครับ21-10 21-10ผ่านเข้ารอบเจอกับอเล็กลานิแยนะครับหรือว่าอึงกาลอสจากฮ่องกงนะอเล็กลานิแยนี่จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในรอบก็ลุ้นให้วิวชนะนะในรอบต่อไปเพราะอเล็กลานิแยกับอึงกาลอสเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับก็ลุ้นมึนของโลกอยู่นะวิวกรุตวิทยสารนะครับแล้วก็มีอันโทนเซนคนหนึ่งแล้วก็มีทางด้านของโจนาธานคริสตี้คนหนึ่งนะที่ลุ้นมือหนึ่งของโลกหลังจากจบรายการนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงต้องเข้ารอบรองรอบชิงนะประมาณนั้นนะครับส่วนคู่ผสมนะบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับเจอคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับยูอิจิชิโมกามิกับซากายะโอบาระนะครับคู่มือ16ของโลกนะครับเล่นถึง3เกมนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะชนะได้นะครับ2-1 เกมเกมแรกแพ้ไปก่อน11-21มาเกมที่2ชนะ21-12แล้วก็เกมสุดท้ายครับเกมที่3เกมตัดสินชนะ21-17นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คู่สุดท้ายนะจะไปเจอกับคู่ของฝรั่งเศสครับทอมกิเซลกับเดฟิลดูแกรนะขอพาเดฟิลดารูนะครับคู่มือ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีเช่นเดียวกันนะฮะเจอคู่ปรับจากฝรั่งเศสนะครับลุ้นกันเป็นนัดๆนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้แล้วก็บาสกับฟิล

นะฮะ2-1เกมแพ้เกมแรก15-21ฮึดกลับมาเกมที่2ถึงดิวครับ25-23นะครับโอ้โหหืดเจ็บหืดเลยในเกมที่2อ่ะต่อยชนะได้นะครับและเกมตัดสินชนะ21-17นะครับมิวพัทวิชชูวงจะไปเจอกับโอกุฮาร่าจากญี่ปุ่นนะในรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีนะฮะรอบที่แล้วชนะผ่านนักแบดมินตันคู่จากสกอตแลนด์นะครับและมารอบนี้นะรอบ16คู่เจอกับคู่ของมือ2ของโลกจากจีนนะฮะก็คือเจียงเจินปังกับเหวยยาซินนะครับต้านไม่ไหวจริงๆนะจีนคู่นี้เขาเก่งแพ้ไป12-21แล้วก็17-21นะครับแพ้ไป0-2เกมตกรอบนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อีคิว

แต่ว่าในเกมที่2เนี่ยตามคือ7ต่อ11นะครับมีอาการเจ็บด้านหลังนะในส่วนด้านซ้ายนะครับในจังหวะการเล่นก็จะประคองเล่นต่อนะจนถึงเทคนิคทามเอาท์แต้มที่11นะฮะเมก็ขอริทายจากการแข่งขันนะครับส่วนทีมงานจะเร่งเรื่องของการเช็คอาการนะฮะแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการแข่งขันเมื่อวานนะครับเป็นมันก็ให้เมย์รัชนกอินทนนท์นะครับให้หายเจ็บไวๆนะครับจากแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้นะที่ห้องแถลงข่าวซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคุตุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอายุ17ปีในการซินกาดีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีการแถลงข่าวจัดการแถลงข่าวกันของเราก็ส่งธิดารัตน์วิวัฒสุขุนะผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับไปแถลงข่าวพร้อมด้วยกวินธิดากีคุณทศกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีผู้เล่น3ชาตินะที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจอร์แดนและอินโดนีเซียนะครับซึ่งไทยเจอกับมาเลเซียนะครับในรอบรองนะโค้ชทางด้านของโค้ชของเรานะครับธิดารัตน์ก็บอกว่ารอบรองเจอกับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะแล้วก็มาเลเซียก็แน่นอนเป็นทีมที่ดีส่วนเราทีมชาติไทยพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคุตุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซีย21สิงหาพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟัง 15:00 น.นะครับถ่ายทอดสดซีการ์ดี้เมอริก้าครับนะฮะใน YouTube แล้วก็จะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะว่าผลการแข่งขันในรายการนี้นะเราจะผ่านมาเลเซียได้หรือไม่ทันในรายการแวดวงกีฬาแน่นอนนะครับติดตามผลได้ถ้าไม่ได้ติดตามการแข่งขันสดนะฮะผ่าน YouTube เดี๋ยวแวดวงกีฬานำผลมาแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นจอร์แดนกับอินโดนีเซียนะนะครับทั่วรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเนี่ยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็ประกาศรายชื่อมาวันนี้นะครับ29นักเตะเพื่อเก็บตัวแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิง29คนเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมวันที่20นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับภายใต้การดูแลของอัลเฟรดครับเนติพงษ์ศรีทองอินฟุตบอลแข่งขันกัน14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับเราอยู่ในกลุ่ม E เจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นงานหนักชายนิดไทเปก็สูสีรวมถึงเวียดนามก็สูสีนะเจอกันบ่อยในย่านนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับที่3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับหมายความว่าเราจะแพ้ไม่ได้เลยนะฮะแพ้ไม่ได้เลยต้องชนะอย่างน้อย1นัดนะคือ4แต้มอ่ะได้เข้ารอบประมาณนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเก่าหลายคนนะตัวเก่าหลายคนนะอย่างเช่นพิสมัยสอนใสนี่ยังเล่นอยู่นะธนิการแดงดานะกุลศิลาลิมปาวณิชย์จันทิสตาจีนันทุยาสาวลักษณ์เพ็งงามนะครับสาวลักษณ์เพ็งงามแล้วก็จิรา

0: พรมงคลดีนะครับหลายๆคนเล่นในลีกของไต้หวันนะนะเช่นกวางสีผังเก่านะฮะทางด้านของไต้ชวนนะครับโรเจอร์เทมปูนี่นะจาริสตาสาวรักษ์กัจจราพรเล่นอยู่ต่างชาตินะครับส่วนธนิการกับกุลศิลาเนี่ยเล่นกับ BGC บัณฑิตเอเชียเนี่ยแชมป์ไทยลีกนะครับแล้วก็ทางด้านของพิสมัยสอนใสก็เล่นร่วมในทีมเดียวกันกับสาวรักษ์เพียงงามนะเล่นอยู่ต่างชาตินะครับนักกีฬาของเราทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมารายงานตัวนะครับ29คนนะจะมารายงานตัวกันนะที่กกต.ศูนย์วิทยาการกีฬากกต.วันที่26สิงหาคมจากนั้นก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการแล้วก็จาก29นะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายไปที่ญี่ปุ่นเดินทางวันที่11กันยายนนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลหญิงนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลสาวไทยชุดศึกชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับวันนี้ไปซ้อมที่สนามจริงและที่เทียนจินสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์นะครับที่ก็เป็นสนามแข่งขันจริงนะครับวันนี้ได้ซ้อมแล้วนะที่สนามแข่งขันนะครับก็ซ้อมใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าในการซ้อมของเรานะเพราะว่าเรานัดแรกเราเจอกับออสเตรเลียนะครับนะบอกว่าคนออสก็บอกว่าในการเจอกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะกำลังพัฒนาทีมนะแต่ว่าไทยต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเรียกความมั่นใจในเกมนัดแรกของเรานะในการเจอกับทางด้านของออสเตรเลียพรุ่งนี้13นาฬิกานะครับเพียวอัชราพรคงยศนะครับบอกว่าหลังจากการฝึกซ้อมนะครับบอกว่าทุกคนปรับตัวได้ดีโชคดีที่มีฝ่ายสนับสนุนเรื่องของการฟื้นฟูที่เหลือคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือความพร้อมของนักกีฬาของเรานะพรุ่งนี้นะครับเจอกับออสเตรเลีย13นาฬิกานะมีถ่ายทอดสดช่องไหนผมไม่แน่ใจขออภัยจริงๆนะช่องแกรมมี่หรือโมโนนี่แหละที่จะถ่ายทอดสดนะฮะใครทราบแจ้งมาด้วยนะส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไทยกับออสเตรเลียนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าเราจะได้เชียร์ไปพร้อมๆกันแหละพรุ่งนี้เนี่ยวอลเลย์บอลก่อนนะ13นาฬิกาจบประมาณ15นาฬิกาแล้วเชียร์ฟุตบอลหญิงนะ2รายการเลยอยู่หน้าจอกันเลยทีเดียวนะไม่ต้องขยับไปไหนนะครับนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีภารกิจนะส่วนคนที่มีภารกิจทำงานนะติดตามผลการแข่งทางแวดวงกีฬานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คหน่อยว่าไทยออสเตรเลียวอลเลย์บอลถ่ายช่องไหนนะคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมคุณสุเทพทราบไหมครับคุณมารีทราบไหมถ่ายช่องไหนนะฮะผมขออนุญาตดูนะครับว่าถ่ายช่องไหนคุณผู้ฟังถ้าดูทีวีจะได้ตามไปพร้อมๆกันนะครับปกติเนี่ยบ้านเราถ่ายช่องแกรมมี่ไงแน่ใจแต่ว่าตอนนี้ในการชิงแชมป์เอเชียน่าจะเป็นโมโน29แล้วล่ะนะครับนะคุณผู้ฟังติดตามได้ทางโมโน29นะฮะช่อง29แล้วก็แอปพลิเคชันโมโนแม็กนะขออภัยคุณผู้ฟังตามนี้เลยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับออสเตรเลียนัดแรกนะครับ3แต้มแหละ3ต่อ0เซตด้วยนะฮะรัฐนนท์ชูเมืองบ้านวงกีฬาการันตี3แต้มแล้วก็3เซตรวดนะฮะช่อง29โมโนแม็กสปอร์ตนะครับไทยเจอกับออสเตรเลียนะครับวอลเลย์บอลนะเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นก็ไปดูคู่อื่นๆนะหลังจากที่ไทยแข่งขันกันในวันที่21แล้วคู่ของไทยนะอีกนัดหนึ่งก็คือ24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็วันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลโค้กครับดู17ปีนะครับการแข่งขันฟุตบอลทั่วเยาวชนอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของไทยโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026นะครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแข่งขันสนามที่มนต์ขลังที่สุดของประเทศไทยคือสนามสุพัชราศัยครับก็ทีมที่แข็งแกร่งทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับการแข่งรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับฟุตบอลโคคัพอายุ17ปีนะฮะรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับวันนี้นะนัดสุดท้ายที่ธันเดอร์โดม สเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับก็ผลปรากฏดังนี้นะที่ธนโดมสเตเดียมกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะลูกหนังบราซิลเมืองไทยคือกันทารม1-0นะครับคู่ที่2กลุ่ม C นะครับศรีสะเกษนะเรือนกีฬาศรีสะเกษแพ้ชัยนาทฮอร์บิล1-4ครับแล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมกลุ่ม B ครับชลบุรี FC ชนะเชียงใหม่ FC 3-1นะครับแล้วก็กลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์5-1ครับแม่โจ้นี่โอ้ฟอร์มแรงจริงๆแอบเชียร์อยู่นะซึ่งได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเจอกับชัยนาทฮอบิน13 นาฬิกาพรุ่งนี้ขออภัย22นะฮะวันที่22สิงหาคมรอบรองชนะเลิศนะครับอัสสัมชัญชลบุรีอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะเจอกับชัยนาทฮอบิลนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชัยนาทฮอบิล13 นาฬิกาและคู่ที่2ชลบุรี FC เจอกับแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับเกจิฟุตบอลขาสั้นนะมองว่านะคู่นี้มองว่าอัสสัมชัญจะไปชิงกับชลบุรีนะผมมองว่านะนะไม่อยากจะแหมนะต้องอยากแอบเชียร์แม่โจ้อยู่เพราะแม่โจ้ตามดูตั้งแต่รอบคัดเลือกทางภาคเหนือยิงเยอะมากเป็นทีมที่โอ้โหบุกหนักยิงกระจายประมาณนั้นนะฮะรับไม่สนมุ่งแต่เกมรุกนะฮะเจอกับชลบุรีทีมที่มีระบบที่แบบต้องมองอะคาเดมี่ชลบุรีต้องยอมรับเลยนะเขาเป็นหนึ่งอีกทีมหนึ่งนะที่สร้างอะคาเดมี่ที่เก่งแข็งแกร่งในทีมจากภาคตะวันออกนะชลบุรี FC นะครับส่วนอัสสัมชัญแน่นอนแล้วครับชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญไหนก็แล้วแต่ในกรุงเทพมหานครนะฮะอัสสัมชัญชลบุรีอัสสัมชัญศรีราชาอัสสัมชัญยูไนเต็ดขึ้นชื่ออัสสัมชัญแข็งแกร่งทุกทีมนะฮะชัยนาทฮอบิลครับก็เป็นทีมหนึ่งนะก็เป็นอะคาเดมี่ของชัยนาทนะครับก็มาลุ้นกันเหมือนกันว่าใครจะชนะนี่คือฟุตบอลอายุ17ปีที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับ1 ล้านบาทจะเป็นของใครก็รอติดตามกันนะครับรองแชมป์ก็ 500,000 บาทนะครับการถ่ายทอดสดผ่านเพจของ FA Thailand แล้วก็ YouTube FA Thailand นะครับคู่นี้นะทั้ง2คู่เลยนะครับเรื่องของฟุตบอลต่อนะเมื่อวานนี้เนี่ยในการแถลงข่าวเรื่องของการแข่งขันกีฬาพรามมิสเตอร์ยูธคัพนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะเรื่องของฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะมีการแถลงข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลนะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยบริษัทมอลเทนไทยแลนด์จำกัดนะครับเขาได้มอบอุปกรณ์กีฬานะลูกฟุตบอลนะในการแข่งขันแล้วก็ลูกวอลเลย์บอลในการแข่งขันนะครับมูลค่าทั้งฟุตบอลและเรื่องของวอลเลย์บอลไม่ต่ำกว่าในการสนับสนุนใน7 ล้านบาทขอบคุณมอลเทนด้วยนะครับนะ6 ล้านบาทนะเรื่องของฟุตบอลนะเรื่องของวอลเลย์บอลนี่4 ล้านบาทนะมูลค่าที่ทางโมเทนสนับสนุนนะครับนี่เป็นการส่งเสริมนะครับในการแข่งขันเรื่องของกีฬาทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลพรายมินิสเตอร์คัพนะฮะกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่นะครับแล้วก็จัดการแข่งขันให้เป็นระบบมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับภูมิภาคระดับตำบลระดับอำเภอคัดเลือกกันก้าวสู่ระดับเส้นทางของนักกีฬาอาชีพนักกีฬาอนาคตต่อไปนะครับก็ได้เอกชนดีๆได้หน่วยงานภาครัฐดีๆในการสนับสนุนนะครับ Prime Minister Cup ครับปีนี้มีทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะครับไปสมัครกันได้นะดูรายละเอียดในเรื่องของฟุตบอลก็คือทาง FA Thailand นะครับทางวอลเลย์บอลก็ไปดูทางเพจของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนะนี่คือเรื่องของ Prime Minister Cup นะครับจากนั้นไปดูเรื่องของการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ปากีสถานนะครับเทควันโด President Cup 2026นะครั้งที่8นะที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไทยได้มา1 เหรียญเงินนะจากน้องอิมครับพัชรการภูลเกิดรุ่น49 กิโลกรัมหญิงนะครับแล้วก็1 เหรียญทองแดงจากไอออนกลิดพร้อมปัจจุนะ74 กิโลกรัมชายนะฮะวันนี้นะเราเอาต้องบอกเมื่อวานนะปากีสถานช้ากว่าเราเมื่อวานเราได้มาอีก1 เหรียญทองนะฮะรุ่นแรกก็คือรุ่น53 กิโลกรัมหญิงนะฮะน้องแนทชุติการจงกลรัตวัฒนานะเต็ง2ของรายการได้บายรอบแรกครับเข้าสู่รอบก่อนรองเอาชนะอิราบอาลีจากปากีสถาน2-0ยกนะรอบรองเจอกับคาซัคสถานเอาชนะอับดุลลาอาซินยูเซฟ2-0ยกพอขึ้นเข้าสู่รอบชิงนะครับก็เจอกับตัวเต็งนะเต็ง1จากอิราแหละนะทางด้านของนาจาฟี่ชาปักนะครับจากอิหร่านปรากฏว่าน้องเน็ตนะครับชุติการจงกลรัตวัฒนานะก็โชว์ฟอร์มนะก็ย ยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0ยกนะครับก็คว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมเทควันโดไทยในรายการนี้นะครับส่วนรุ่นอีกรุ่นหนึ่ง80กิโลกรัมชายนะซึ่งเข้าแข่งขันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็คือแตงโมครับธนาธรแซ่โจนะครับรอบแรกเจอจอแดนนะแล้วก็แพ้ไป0ต่อ2ยกนะครับนะคือชนะมานะแล้วก็ไปเจอรอบ3นะขออภัยรอบ3เนี่ยแพ้จอแดน0ต่อ2ยกก็ตกรอบไปนะครับนะตอนนี้รายการนี้เราได้มาแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทควันโดของเรานะไปแข่งขันรายการศึกเทควันโด President Cup 2026ที่ปากีสถานนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์นักกีฬาไทยกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเทควันโดมีในเอเชียนเกมด้วยนะนักกีฬาของเราเดินสายไปเลยไปเก็บตัวแข่งขันนะหลายๆรายการเทควันโดไปเก็บตัวที่เกาหลีด้วยนะนะครับเพื่อรอนี่แหละแข่งขันเอเชียนเกมนะฮะเราก็ลุ้นเหรียญทองกันหลายรุ่นหลายประเภทเช่นเดียวกันนะครับมีฟุตบอลอีกรายการหนึ่งเพิ่งจับสลากแบ่งสายกันแล้วเราก็เตรียมพร้อมนะก็คือฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะฮะในการ20ปีรอบคัดเลือกซึ่งทีมชายเนี่ย17ปีก็คัดเลือกที่ชลบุรีนะทีมหญิงเนี่ยนะชุดที่ไปแข่งขันที่อินโดนีเซียน่ะนะครับซึ่งจะเจอมาเลเซียพรุ่งนี้นะรายการหลักก็คือไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเอาไปคัดของเราไปคัดที่ชลบุรีส่วนทีมชายก็แข่งกันที่ชลบุรีก่อนนะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะรอบคัดเลือกในการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีในการ AFC Asian Cup นะรอบควอลิฟายนะครับอยู่20ปีของเราอยู่ในร่วมกลุ่มกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับปลายเดือนนี้แหละเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนนะวันที่31สิงหาคมนะครับ19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียมหลังจากนั้นก็เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับวันที่3กันยายนชลบุรีสเตเดียมแล้วก็เจอกับอิรักนี่งานหนักเหลือเกินนะทีม U23 เนี่ยแต่ละทีมเนี่ยแหมทั้งเติร์กทั้งอิรักแล้วก็ UAE เนี่ยแหมขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลนี่จากตอนออกกลางนี่หนักเหมือนกันเลยนะนะครับอ๋อนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วในแวดวงกีฬานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริ จังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเริ่มเวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันทน์หอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทน์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอคซิออสของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิด ได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี 2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียม ทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ในองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนั้นทางทรูก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
10: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครภาษากีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.5 5และ10กิโลเมตรรวมถึงเวอร์ชวลรัน40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปไหนอะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่าที่เราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เอ็งทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเขาประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไหล่ขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกรังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสกก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเอ็งมาก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสกพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลือกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงงๆแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

มจำได้ไม่ลืมว่าพี่สีพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.6 เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายจนสิทธิ์นะเป็นคนหานะซึ่งสิ่งทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสกคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงจะปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหู่ใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านที่ตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มๆตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเอ็งยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอ

ันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกันโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีแล้วก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมาหึงมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเอ็งรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูดหยัดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกหันมองไปทางพี่เสควันจากมวลยาสูบลอยอวนอยู่ในความมืดครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปตอนเด็กพี่หายไปไหนมาผมถามพี่เสนิ่งเงียบสูบยาจนหมดมวลแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนอน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบได้เรียกกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสกไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสกไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสกอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสกเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุดสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ดีบ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

ใสชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสกรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับเร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสกไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถเร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วหรืออบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกลุ่มที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหาย
6: ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสะตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร่อง องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนื้อปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝ่ายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
8: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มม.ในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ประจำปี2569ในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นภายในงานพบกับการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองการแสดงสมโภชพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและกิจกรรมแจกโรงทาน21สิงหาคมนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์สืบสานประเพณีสร้างความสามัคคีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
1: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดาวันนี้มาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับทักทายพี่น้องคุณผู้ฟังทางสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดนะทั้ง3สถานี3คลื่นที่เปิดให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับกับไปหลายท่านในห่วงเวลาพักผ่อนนอนฟังเสียงฝนเนาะฝนน่าจะปล่อยๆอยู่หลายพื้นที่นะครับกับห่วงสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่วันที่18นะอย่างที่เขาบอกต่อเนื่องไปถึงวันที่23ประมาณนี้นะครับก็จะยังคงอยู่ท่ามกลางสายฝนเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านใครท่านที่ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะwater bomb อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือระเบิดน้ำระเบิดฝนวอเตอร์เรนไม่ใช่วอเตอร์บอมอะไรนะเรนบอมเรนบอมนะฮะก็ให้กำลังใจพี่น้องเรานะครับหลายๆท่านก็คงนะถ้าไม่ใช้บ้านเราเราก็คงไม่รู้สึกในสภาวะน้ำท่วมนี่นะครับได้รับความลำบากความสูญเสียหลายๆอย่างแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก2รายนะถ้าติดตามข่าวก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับท่านใดที่ฟังรายการเราอยู่ก็ส่งใจไปให้กับพี่น้องรวมชาติของเราที่ประสบกับปัญหาทุกข์ภัยอยู่ในขณะนี้นะครับก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเราเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตกต่อเนื่องไปไหนมาไหนเรื่องของอุบัติเหตุก็สำคัญก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจกันนิดนึงก็จะดีขึ้นนะครับนำเพลงมาฝากเมื่อสักครู่นี้3เพลงรวดนะครับความลับของนางฟ้าชัยโยธนวัฒน์เก็บไว้นานๆนะครับในเวอร์ชันของวงไก่ในอัลบั้มพิเศษนะครับแล้วก็อยากกลับไปให้ลมได้กอดปูไข่กับนายสนช่วงจังหวะทำนองเพลงใต้ๆเนาะแต่ท่านที่ชื่นชอบก็คงจะรับฟังกันอยู่044514115ทักทายกันได้หลังไมค์เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากท่านอีกเพลงหนึ่งวันนี้นะครับช่างเทคนิคเรานำมาฝากให้อยากกลับมาบิวกัลยาณีนะครับ

ก็เป็นคำพูดง่ายๆเนาะถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าก็จะยื้อไว้ทำไมอยากไปก็ไปบางท่านเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวของชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่เขาบอกนะบางทีก็ต้องมีอุปสรรคบ้างแหละนะครับบางท่านก็คาดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นในอีกไม่ช้านะหรือว่าความรักจะดีขึ้นอีกไม่นานก็ว่ากันไปเองก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับคงต้องมีสักวันนึงแหละที่จะเป็นของเรานะไม่ว่าอะไรก็ตามนะขอบคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามา

ตราบใดที่เราไม่ท้อไปซะก่อนนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสู้ในหัวใจสู้ในพละกําลังที่เรามีเนาะคงจะมีสักวันนึงเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101ด้วยนะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาก็มีหลายท่านขอเพลงเข้ามานะครับรวมถึงทาง FM สวทสุรินทร์เนาะวันนี้ก็มีหลายท่านให้กำลังใจกันคุณอดิเรกบอกว่าน่านตรึงใจป้อมเจริญกรุงครับนะก็มันจะเป็นเพลงของคุณป้อมเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดน่านทุกๆคนว่าอย่างนั้นนะครับพี่ประยูนจากปราสาทก็มาทักทายกันพี่สุประชัยจากสายไหมกรุงเทพนะครับก็ยังเป็นแฟนรายการเราประจำอยู่ขอบคุณคุณสุภาพรวาทีนะบอกว่าสวัสดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปค่ะท่านดีมีสุขว่าอย่างนั้นขอบคุณครับนะกำลังใจให้หัวใจเรามาด้วยก็หาเพลงให้คุณผู้ฟังก่อนทางบุรีรัมย์ขอมาสู้ต่อไปของกระท้อนที่ผมยังหาไม่เจอเนาะแต่ถ้าเป็นของคุณมงคลคุณวิสาคันทับเนี่ยนะมีอยู่เนาะเดี๋ยวจะหาอีกสักครู่หนึ่งกันก็แล้วกันมีเพลงของเพลงของคุณทรายนวพันธ์นะฮะยังรักกันเลยไม่ทำนองใต้กันนิดนึงอีกเพลงนึงก็แล้วกันในระหว่างหาเพลงเนาะรู้ฟังที่โทรเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นึงโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับจะได้รับสายท่านมีความสุขกับการรับฟังนะครับ

พลงของคุณทรายนวพันธ์นะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์เนาะขอไว้นะครับสู้ต่อไปเพลงของคุณอ้อยกระท้อนขอให้มีความสุขกับการรับฟังเนาะในครั้งนี้นะครับกับบรรยากาศสบายๆฝนไปปล่อยด้วยนะที่สุรินทร์เราก็ต้องตกไปปล่อยเบาๆไม่ถึงกับเปียกแต่ก็ชื้น มีความสุขนะครับ

ก็การปีกบินลมแรงเท่าไหร่ก็ยังบินสูงขอให้มีพละกำลังที่จะบินข้ามไปก็แล้วกันนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณป้อมเจริญคุณเพียรดิเรกแว่นแก้วขอเพลงของคุณป้อมเจริญกรุงนะน่านตรึงใจส่งกำลังใจกับชาวน่านในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ

0: ร้อยรัดดวงใจจะจดจำเอาไว้ด้วยความ
1: ตอนนั้นกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับขอไว้ได้เพลงกำลังใจขอเป็นของคุณไม้เมืองก็แล้วกันนะส่งผ่าน

ุณผู้ฟังครับบทกวีวันนี้นะฮะเป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่21เดือนตุลาคมปี61มันผ่านมาแล้ว8ปีเนาะนะครับเป็นบทกวีกลอน6นะครับพูดถึงเรื่องราวถึงความพยายามถึงความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันในอุปสรรคต่างๆเหมือนกับเช่นเดียวกับที่เราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ครับขอให้มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในการดำเนินชีวิตของตัวเองผมเชื่อว่าจะมั่นใจแล้วก็ฝ่าไปได้วันนี้นะครับกับบทกวีว่าลมหายใจในความพยายามถึงที่สุด

ลมหายใจในความพยายามถึงที่สุดกลอน6ต่อแรงแห่งร่างต่างเราต่อแรงแห่งร่างต่างเราหยัดยืนอยู่เย่าเฝ้าฝันวิถีเส้นทางคืนวันฝ่าฟันอันใดในตนตามต่างบางทีชีวิตใกล้ชิดขอบเขตเหตุผลโลกเวียนเปลี่ยนหวังวังวนเคลื่อนบนจำกัดศรัทธาต่อลมหายใจแท้จริงแน่วนิ่งมุ่งมั่นฟันฝ่าต่อแสงแห่งวันเวลาทาบทาพลังตั้งใจเติบโลกตราบเราเท่าโลกสุขโศกย้ำเตือนเคลื่อนไหวสังเคราะห์แสงต่างบางใครอยู่ในห่วงโซ่ดำรงแดดลมพรมพร่างต่างฟ้าเติบกล้าแต่งเติมเสริมส่งแตกร่างต่างฝันมั่นคงยืนยงหยัดท้าพยายามแตกร่างต่างฝันมั่นคงยืนยงหยัดท้าพยายามต่อใจให้ถึงที่สุดจากจุดนับ1 2 3ตราบม่านฟ้าคลี่สีครามเคลื่อนตามสุขทุกข์ปลุกตนต่อใจให้ถึงที่สุดจากจุดนับ1 2 3ตราบม่านฟ้าคลี่สีครามเคลื่อนตามสุขทุกข์ปลุกตนเคลื่อนตามสุขทุกข์ปลุกตน

พิสูจน์หัวใจเพลงของคุณอู๋ธนทรนะครับคุณผู้ฟังทางขอโคแนะนำเข้ามาขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะครับครับคืนวันนี้เวลาหมดละแม่แป๊บเดียวเนาะอยู่ด้วยกันคุยด้วยกันสักครู่หนึ่งก็หมดเวลาไม่เป็นไรเป็นห่วงเวลาพักผ่อนของหลายท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้ตอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะครับขออภัยบางเพลงที่ขอเข้ามายังไม่ได้ฟังนะก็จะทยอยเปิดให้ฟังวันหลังก็แล้วกันก็วันนี้ตื่นมาจะเจอกับสิ่งที่ดีนะครับไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: เธอรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หยุดอาชญากรรมข้ามแดน
5: เพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
8: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลกระบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
8: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

0: ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนยันให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือว่าของผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: อยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวบ้านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับนี่มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก
2: ็
3: โอ้โหน้ำมาแบบนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: ม
2: ัน
3: ไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: เออฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: มันปั่นใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: หน้าเนี่ยเมืองหน้าเมืองห้องขับรถเที่ยวโอ้
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีแบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้สุดเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศ
2: ิ
3: ลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี่
2: เสียหายเยอะ
3: ผมต้องแผนหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
3: นะเอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: สปอร์ตใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่อัน
3: เนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได้
3: มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย
2: ่
3: างยั่งยืนนะใช้กำไรเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะ
2: ครับ
3: อย่างของไอ้ภูเบศเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยค
2: ุ
3: ณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็เอา ออกไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคนนะ
2: ครับ
3: คนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับ
3: คืออุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเสียบ่อยนะคือออกซิเจนคืออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับครับ
3: จริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โอ้โห
3: ตรงฮะครับผม
2: เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับเนี่ยเนี่ยนี่
3: มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันคือบอครับผมครับต
2: ้
3: องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบครับ
2: ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคพอบพิษเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับและเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นพื้นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะบางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับวิธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มสุกล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะอันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทาง ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะฮะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและคนขาอย่างหนักอันนี้จะลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไตโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยูกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ทางเหนือนะ
2: ใช่แถวนั้นนะเดี๋ยวเขาต้องตามที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานบ้างเมื่อเช้าดูข่าวนะเห็นคุณยศนันที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะของกรณีของคุณเตรมนอกนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆ เนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะฮะนะครับเดี๋ยวเนี้ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันมากนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทำงานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมีสองแขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้น นะครับ
2: ครับ
3: ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบนึงก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได
2: ้
3: นะครับอันนี้ก็ที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะขาดการออกกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับทีนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวลิ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันเลยมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วปุ๊บไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบเลยพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆ นะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะแบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับหรือว่า นะฮะคือหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอ้ตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบแผลมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลัคเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับนี่เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพลาคลัคเจอร์แล้วลิ่มเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมานะครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2กินพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามีหนึ่งนะครับกินพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายความว่าอุดตันทางซ้ายปุ๊บโดนเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าแต่ตรงเนี้ยก็จะให้อันเนี้ยอาจจะมากกว่ากรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือเอาหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาไอ้ตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการป้องกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์และสาวเล่าซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ื่องจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่ต้องจะเป็นเกี่ยวกับโรคไตใช่ไหมครับ
2: ได้ยินชัดไหม
3: ได้ยิน
2: คุณหมอได้ยิน
3: คุณเคยวิธีบ่อยเหล
2: ือ
3: เก
2: ิน พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างชีกลางคืนบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเนี่ยแหละฮะ
3: ใช่
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าชีกันขึ้นบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
3: ไปตรวจก็คือว่าไปตรวจไตมา
2: คือ
3: น้อง
2: ๆ
3: ได้
2: คร ับ20 30 40คุณหมอฟังรู้เรื่องมั้ย
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนมั้ยเนี่ยใช้สมอลทอล์กหรือว่าโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดา
2: อ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไป
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่บอกยังคุยกันได้ไม่ใช่ไวแล้วก็ไม่มีอะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหนอะไรนะ
3: ฉ
2: ี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อ
2: ายุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: สิบกว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: งคร
2: ับ สิบกว่าครั้งนะครับ
3: คร
2: ับ โอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหรอ
3: คร
2: ับ ได้
3: คือ
2: แล้ว
3: คุณ
2: หมอ
3: ได
2: ้เคยไปทุกวันเยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่
2: ช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติที่พี่บรรลมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิดปกติ
2: ปกติแล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2-3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนโอเค
4: คือวิธีคิดของหมอว่าจะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลกับยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันเนี้ยต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ต้อง
2: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม่
2: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับ โอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
2: บอกเป็นสิบครั้ง
4: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
2: แต่จะข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองนะเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกรดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
4: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
4: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้นคร
2: ับตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
4: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ

0: เนี่ยมันจะฝ่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะฝ่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
1: เรานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
1: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
0: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแก้ใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
1: ผมนั่งนานแล้ว
0: ครับ
2: ต้องขยับขยับบ่อยๆยืดยืดเหยียดเหยียดยืนยืนบ้างบ้างนะจะช่วยได
1: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
1: ครับ
2: โอเคครับประมาณนี้นั้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ไม่ไรเวียนครับ
0: ประมาณนี้ครับประมาณนี
2: ้แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะ
1: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับ
2: อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญฮะ
3: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเลือดเช้าที่มันเป็นมันเป็นมันเหมือนเป็นเชื้อราแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทีนี้หรือว่ามันพวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาค่ะหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
0: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
3: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นแค่ลาแต่ไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงโซนเล็บแล้วมันแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้ว
3: ใช่
2: ลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็นค่ะมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นพวงๆเข้ามาถึงโซนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่าเป็นลูกอะไรต่อไป
0: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะถ้าฟังดูนะ
3: ไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเวลา
0: เป็นคนตั้งใช่คุณป้าฟังผมสักนิดหนึ่งฮะฟัง
2: ไปแป๊บหนึ่งโอเคครับ
0: เพราะว่า okay. มันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงนะมันไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึงสองอันคุณป้าอย่าพึ่งส่วนผมนะค
3: ุณป้า
0: เห็นใจผมนิดนึงนะรีบอย่าพึ่งส่วนผมผมคิดว่าอันแรกเนี่ยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนเนี้ยคุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวมาดูฮะ
3: ครับในโรงพยาบาลแล้วแล้วไอ้ตังก็ทราบประวัติมากกว่ารายละเอียดหมดแล้วแต่เวลาไอ้ตังก็ไปพบหมอก็ไม่มีแผนกโดยตรงเขาจะแบบหมอทั่วๆไปไงเขาก็เลยไม่ถามถึงไม่พูดถึงอะไร
0: แล้วคุณป้าได้ถามเขาไหมล่ะว่าเล็บเนี่ยป้าเป็นอะไรได้ถามหมอเขาไหม
3: ไม่ได้ถามเพราะว่าป้ามีตรงอุ้งมือแล้วมันเป็นอันยังไงป้าเลย

0: สิ
1: มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์บอกไปแล้วไง
0: คุณป้าจะเอาหมดบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไปด้วยอีกเรื่องนึงใช่ป่ะงั้นรอบนี้คุณป้าไปเรื่องนี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องๆโอเคเป้าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
2: ลองไปเคลียร์อีกรอบนึงเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
0: นะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
1: แล้วอย่างนี้นะจะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสักแค่ตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลวังเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสักแก้วทีนี้จะทำอะไรให้ป้าสุดที่มันจะได้
2: ไปถามที
0: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะไอ้ที่เขาส่งไปสักแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยป้าบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
1: โอเคค่ะ
2: เนาะเนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
0: าะเอาตามนี้นะ
2: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะ
1: ขอบคุณที่หมอ
2: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับ
0: คร
2: ับ เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: มีอาการนอนไม่หลับผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
2: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
3: หลับแต่ลูกกระซ่าทำไมไม่หลับไม่รู้ทำไม
2: ปัญหาใหญ่
3: กลางวันกลางวัน87อ่ะ
2: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
3: กลางวันวันละนอนตอน4 โมงเช้าหน่อยเลยชั่วโมงว่าม
2: ันเงียบตอน10 โมงเช้าสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
3: ไม่นอนเลย
2: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
3: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียป่ะมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
2: เพลียใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงนึงกลางคืนก็เข้าไปนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
3: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
2: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลไหมสมองไหลไหม
3: นอนฟังเพลง
2: นอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
3: พักเท่จะมีพักเท่กับหมอฟัง
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
3: ทุกคืน
2: อ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
0: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อนครับคิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
3: คร
0: ับ ดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับนี่คือเราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับ
3: วันลุง
0: ได้คุณลุง
2: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยไปนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับก็เลยติดเป็นนิสัย
3: กลางคืนแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟัง
3: ได้ครับ
2: คุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมูคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
3: ครับ
0: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงกลางคืนนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกังวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะ แล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอนตีสามสมมติตีสามมันหลับไปงีบหนึ่งเอาหกโมงตื่นตื่นเลยนะนอนแค่สามชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอ่ะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่นแปดโมงตื่นเก้าโมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไปสี่ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนอ่ะคุณลุงต้องค่อยๆดับสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียวกลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็สามอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี
3: ้ครับ
0: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
0: ประมาณนี้คุณลุงครับ
2: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีครับถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจปรับด้วยตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
2: โอเค
0: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
0: ตอนนี้เป็นเลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง 5:00 นเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: คือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปแล้วทานไป3อีก4อีกอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
4: แล้วทำไมมันจาง
0: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
4: อ๋อเหรอ
0: เลือดจางไปถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับป้าครับ
4: ราคา
0: ครับ
4: แล้วจะทานอะไรดีคะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนนี้ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำ
4: คุณป้าว่าไงเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
0: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเพิ่มดูว่
4: าแต่ว่าเครื่องในกินผัก
0: ใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
0: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วมันเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
4: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามนายนะ
0: ก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดีฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ย
4: ไปก่อนได้นะคะ
0: ได้สิติดเราประภาษีเราคุณป้าครับ
4: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: จะอยากถามอะไรก็ถามได้ตอนนั้น
0: นะก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
0: ถามไปดิ
4: ค่ะค่ะ
2: โอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้าครับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบแล้วนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
0: ต้องหายตรงนี้เนี่ยว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆนะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
0: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
0: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดเลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไปเฟซบุ๊กต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับครับครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ4ทุ่มสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
11: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโด ดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
12: ่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงตามบ้านน้ำกว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้กำชับกปภ.สาขาท่าวังผาและกปภ.สาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภ.สาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภ.สาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนันชิดาสังทองรายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
13: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
16: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้าเนี่ยมีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ไม่อยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติบางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกยาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแลงก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรืองเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจฉิวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำ
คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยนู่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณนะอันตริเขณนะสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่

ความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์แต่เหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิด
ถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่

0: ที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนิยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกา
1: สาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดี พิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งอย่างชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนิยมนะนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้ จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาครบธงชาติจบแล้วรับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าเวลา 9 นาฬิกา 35 นาทีรับฟังรายการกทจ.พบประชาชนเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่สว่างนพคุณตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองค่ายตำบลบันบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์หนึ่งกันนะเพื่อเป็นการอุทิศบุญให้กับคุณแม่สว่างนพคุณแล้วก็ได้นิมนต์ให้เป็นประธานในพิธีพิจารณาผ้าบังสุกุลเมื่อวันที่ผ่านมาด้วยนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณแม่สว่างนพคุณไว้ในโอกาสนี้นะที่ได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้ถวายการอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการประกาศหลักธรรมในยามเช้าๆอย่างนี้และอนุโมทนากับลูกหลานของคุณพ่อจรัสลุนไทยสงตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองเสม็ดตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในงานบุญอัฐิของคุณพ่อจรัสลุนเทสงโยมก็ได้ร่วมการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้คณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันนี้เวลาบ่ายโมงจะเดินทางไปเทศอานิสงส์ที่บ้านตาเสาหมู่6ตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ไปเทศปุจฉาสามธรรมาสที่บ้านโพดอนหวายตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมนะโยมนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531407 086653-1407ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาและญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการประพฤติธรรมนะการนำเอาเรื่องของการประพฤติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในเช้าของวันนี้สืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมโสนะเป็นวันพระซึ่งเป็นวันพระที่อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยนะก็ถือโอกาสนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในเรื่องของศีลธรรมให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นการทบทวนถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะที่เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธโดยตรงเลยทีเดียวนะอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งนะโยมนะเราจะใช้เวลาในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนปฏิบัติเคร่งถือเคร่งห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอกุศลไม่คล้องแวะในเรื่องของอบายมุขทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนให้มีความงดงามทั้งกายทั้งทางวาจาแล้วก็มีจิตใจที่สงบเทศกาลพรรษา3เดือนถ้าเราถือเคร่งประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมได้เชื่อว่าเราจะได้บุญได้บารมีเพิ่มเติมมากขึ้น
นะวันธรรมสวนะวันพระวันนี้ญาติโยมขึ้น8ค่ำเดือน9เนี่ยก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้สมาทานศีลแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นที่น่าอนุโมทนากับญาติกับโยมที่ใช้เวลาในช่วงนี้เข้าวัดเพื่ออยู่จำเรียกว่าเข้ารับอุโบสถศีลรักษาศีล8นะเข้าอยู่จำวัดอยู่ในวัด1วัน1คืนประพฤติปฏิบัติตนนะตามวิถีของผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวก็คืออุบาสกอุบาสิกานะก็เรียกว่าเราปฏิบัติตนให้มีคุณภาพปฏิบัติตนให้เคร่งในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะแม้โยมญาติทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติได้นั้นหลักคำสอนในทางศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็ศึกษาเรียนรู้ไปเพราะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความเที่ยงธรรมใครประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมธรรมะย่อมที่จะรักษาคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วซึ่งพูดถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเป็นต้นว่านรชนพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อวนระลึกนึกถึงธรรมะต้องการรักษาธรรมะก็พึงสละทุกอย่างทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะและชีวิตดังนี้สาธุชนทั้งหลายสาเหตุที่นำเอาเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการชี้แจงว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดในสังคมมนุษย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนะโดยว่าสังคมมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยหรือจะลำบากยากเข็ญอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมะหรือไม่อย่างไรอันคนผู้ตั้งอยู่ในธรรมะนั้นในญาติโยมย่อมทำให้โลกเนี้ยเกิดสันติสุขและสันติภาพได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ผู้ที่ขาดธรรมะนั้นเนี่ยย่อมทำให้โลกนี้ลุกเป็นไฟทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนได้มากมายทุกเมื่อเลยทีเดียวดังนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นในญาติโยมจึงได้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีค่าในโลกนี้ไว้ตามลำดับดังนี้ก็คือว่าธรรมะอยู่ในอันดับสูงสุดรองลงมาก็คือชีวิตรองลงมาอีกก็คืออวัยวะและอันดับต่ำสุดก็คือทรัพย์ธรรมะจะอยู่ในอันดับสูงสุดในที่นี้ญาติโยมก็คือสัจธรรมความซื่อสัตย์ความจริงใจความซื่อตรงสุจริตธรรมความประพฤติที่ดีงามเมตตาธรรมความรักความปรารถนาดีต่อกันเป็นต้นรวมไปถึงวินัยด้วยนะธรรมะคือกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆที่สังคมกำหนดขึ้นไว้นะสำหรับปกครองสังคมแล้วก็บ้านเมืองเหตุที่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ยกธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งยิ่งกว่าชีวิตอวัยวะแล้วก็ทรัพย์นั้นเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาชีวิตอวัยวะและก็ทรัพย์รวมทั้งสมบัติทั้งหลายในโลกนี้เอาไว้นะธรรมะเท่านั้นในญาติโยมที่จะทำให้โลกนี้มีความสงบสุขร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็ทำให้ผู้คนนั้นเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนะอยู่ด้วยความรักและความหวังดีต่อกันหากโลกนี้ขาดธรรมะเสียแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือการฆ่าการเบียดเบียนแล้วก็การล้างผลาญกันการเอารัดเอาเปรียบกันนะจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันฟ้องร้องเป็นคดีความเป็นต้นเมื่อถึงระดับนี้ญาติโยมชีวิตก็ดีอวัยวะก็ดีทรัพย์ก็ดีก็จะไม่มีหลักประกันอะไรมาคุ้มครองได้เพราะหลักประกันที่สำคัญของสังคมคือธรรมะนั้นได้ขาดหายไปเสียแล้วนะเมื่อถึงคราวต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าเหล่านี้บางอย่างไปเพื่อรักษาอีกอย่างหนึ่งไว้ท่านก็มีแนวปฏิบัติกันมาแต่เก่าก่อนว่าถ้าจะรักษาอวัยวะเอาไว้ก็ต้องยอมเสียทรัพย์ไปแต่ถ้าจะรักษาชีวิตเอาไว้
โดยที่จะต้องตัดอวัยวะบางอย่างทิ้งก็ต้องยอมเสียแต่ถ้าหากว่าจะรักษาธรรมะไว้แล้วท่านกำหนดว่าจะต้องเสียทั้งหมดทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเสียทรัพย์อวัยวะหรือแม้แต่ชีวิตเพื่อไม่ให้ธรรมะนั้นเสียไปแต่เพื่อดำรงธรรมะเอาไว้หมายความว่าท่านยอมตายเพื่อธรรมะได้นั่นเองนะท่านถือคติกันมาอย่างนี้แต่ในอดีตดังที่ปรากฏเป็นหลักคำสอนเป็นหลักเป็นฐานในพระไตรปิฎกคุตกนิกายชาดกอาสีตินิบาตว่าด้วยเรื่องที่พระเจ้าสุตโสมทรงแสดงธรรมะแก่พระเจ้าโพธิสัตว์มนุษย์กินคนในสมัยนั้นซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงนำมาแสดงเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านพระองคุลิมานนะความตอนหนึ่งว่าสเจทานังอังคะวรสะเหตุเป็นอธิแปลความว่านรชนพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อหวนระลึกนึกถึงธรรมะต้องการจะรักษาธรรมะพึงสละทุกอย่างทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตดังนี้สาธุชนทั้งหลายในยุคสมัยใดผู้คนถูกความโลภและความหลงครอบงำจิตใจเห็นวิปริตผิดแปลกไปจากคตินิยมเช่นนี้คือเห็นว่าทรัพย์เท่านั้นที่สำคัญกว่าทุกอย่างแม้กระทั่งธรรมะเห็นไปว่าธรรมะต่ำกว่าทรัพย์หรือสู้ทรัพย์ไม่ได้ในยุคสมัยนั้นผู้คนจะพากันทอดทิ้งธรรมะไม่สนใจที่จะทำรงรักษาความดีงามต่างๆในสังคมและก็หมู่คณะนะมองไม่เห็นความสำคัญของกฎหมายระเบียบวินัยต่างๆและดูถูกดูหมิ่นเย้ยหยันคนที่ปฏิบัติมั่นคงอยู่ในธรรมะคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกฎกติกาต่างๆของสังคมเนี่ยพร้อมทั้งจะพากันกดขี่ข่มเหงรังแกคนที่ประพฤติสุจริตธรรมด้วยประการต่างๆแต่จะพากันยกย่องทรัพย์ว่าเป็นตัวกำหนดสังคมยกย่องคนผู้มีทรัพย์ว่าเป็นคนที่สามารถนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อผู้คนในยุคนั้นเนี่ยถูกความโลภและความหลงครอบงำให้เห็นวิปริตไปเช่นนี้ก็จะพากันทำทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติและลาภสักการะต่างๆถึงแม้จะทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายญาติพี่น้องบองโปโอนทำลายเพื่อนทำลายผู้ใต้บังคับบัญชาก็ย่อมทำได้โดยปราศจากสติสัมปชัญญะปราศจากความละอายใจความเกรงกลัวต่อบาปเพียงเพื่อให้ได้สมความปรารถนาเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะดวงตาดวงใจได้มืดบอดไปเสียแล้วด้วยอำนาจความโลภแล้วก็ความหลงเพราะความโลภแล้วก็ความหลงเนี่ยเกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วย่อมทำให้ผู้นั้นไม่รู้ถึงอัตถะมีแต่ความมืดบอดเหมือนอยู่ในถ้ำกลางความมืดมิดสังคมใดต้องการให้สังคมของตนเนี่ยปลอดจากมลพิษแห่งความเลวร้ายทั้งปวงต้องการให้มีความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินก็ต้องยกย่องเชิดชูธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมกล่าวคือผู้คนอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยจะต้องพร้อมใจกันเคารพธรรมะนะมีหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตใช้ธรรมะเป็นหลักในการประกอบกิจการในหน้าที่ต่างๆนะจะต้องไม่ล่วงละเมิดธรรมะเพราะเห็นแก่ได้เพราะเห็นแก่หน้าเพราะเห็นแก่พวกพ้องแล้วก็ญาติมิตรเป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะนะเป็นผู้ที่มีธรรมะประจำใจอย่างมั่นคงนะเช่นเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนมีความรับผิดชอบและเป็นคนที่มีความกตัญญูด้วยวิธีการยกย่องนั้นญาติโยมก็คือให้เกียรติและให้โอกาสบุคคลเช่นนั้นได้เป็นผู้นำหมู่คณะให้มีหน้าที่การงานที่เหมาะสมให้มียศศักดิ์ตามความรู้ความสามารถหรือยกย่องให้มีชื่อเสียงปรากฏในหมู่คณะในสังคมนั้นๆรวมถึงปกป้องคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งหรือถูกเอารัดเอาเปรียบโดยประการต่างๆ
จากคนชั่วในขณะเดียวกันนั้นญาติโยมสังคมจะต้องไม่ยกย่องไม่ให้เกียรติไม่ให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดธรรมะผู้ที่ชอบประพฤติปฏิบัติล่วงละเมิดพระธรรมคำสอนเป็นประจำแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถหรือมีทรัพย์สินมากมายก็ตามโดยกีดกันบุคคลอื่นเช่นนั้นเสียไม่ให้เป็นใหญ่ไม่ให้เป็นหัวหน้าหมู่คณะในสังคมได้มีให้มีตำแหน่งหน้าที่มียศมีศักดิ์สูงเกินผู้อื่นนั่นก็คือพยายามขีดวงให้อยู่ในจำกัดนั่นเองเพราะว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถหรือมีทรัพย์แต่ขาดคุณธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยย่อมนำความเดือดร้อนและก็ความทุกข์ยากลำบากยากเข็นมาให้แก่เพื่อนร่วมหมู่ร่วมสังคมได้มากกว่าคนปกติธรรมดายิ่งนักเมื่อบุคคลในสังคมพากันยกย่องเชิดชูธรรมะและยกย่องบุคคลผู้มีธรรมะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงแล้วก็ไม่ให้เกียรติและไม่ให้เกียรติไม่ให้โอกาสแก่อธรรมแล้วก็ผู้ขาดธรรมะเช่นนี้ธรรมะและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมีความเข้มแข็งส่วนอธรรมและผู้ขาดธรรมะก็จะอ่อนกำลังลงในที่สุดสังคมนั้นเนี่ยก็จะได้รับผลเป็นความสงบร่มเย็นปราศจากความขัดแย้งความบาดหมางความทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่ก็จะดูแลลูกไม่ทอดทิ้งลูกของตนลูกก็จะปรนนิบัติดูแลบิดามารดายามท่านเฒ่าชราแก่ชราไม่ปล่อยให้ท่านตกระกำลำบากตามลำพังผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูผู้น้อยด้วยใจที่บริสุทธิ์ผู้น้อยก็จะให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่นะทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังพี่กับน้องก็จะรักใคร่ปรองดองกันสามีกับภรรยาก็จะไม่ทะเลาะจะไม่แตกแยกกันซึ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยตามวิถีพุทธปฏิบัติธรรมไม่ยากนะวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีโอกาสไปสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะส่วนโยมญาติทั้งหลายที่มีภารกิจหน้าที่ต้องจัดต้องทำทำหน้าที่ของตนไม่บกพร่องก็ชื่อว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันก็คือมีสติในการดำรงชีวิตมีขันติความอดทนนะอดทนต่อความเหนื่อยอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อความยากลำบากรวมไปถึงอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของศีลเนี่ยสำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักษาศีล5นะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วเชื่อว่าเราจะได้รับพลานิสงส์จากการรับศีลนั้นเนี่ยก็คือสีเรณสุขติงยันติคนจะมีสุขติได้จะถึงซึ่งสุขติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องมีศีลสีเรณโภคสัมปทาคนจะมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลได้นั้นก็ต้องไปจากศีลรักษาศีลให้มั่นคงนะแล้วก็สีเรณนิพุติงยันติจะถึงซึ่งความสงบปรองดองหรือถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานได้ก็ต้องไปจากศีลนี่แหละนั้นเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดบ้านกรวดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทางบ้านกรวดประโคนชัยหลานชายก็คงได้มีโอกาสไปร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการที่มาตรวจรั่วที่มาประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของคณะศรัทธาชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งบ้านกรวดเป็นตัวแทนนะนั้นตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพื่อประโยชน์แก่ตนแก่บุคคลในครอบครัวแล้วก็แผ่ไปถึงสังคมด้วยนั้นในเรื่องของศีล5ในญาติโยมนะมีความสำคัญเพราะเป็นหลักมนุษยธรรมเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรักษาศีล5นำศีล5มาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเจริญในชีวิตญาติโยมนะโดยเฉพาะในส่วนของการสมาทานศีลเนี่ยนะศีล5เนี่ยญาติโยมก็สมาทานศีลรับศีลไปแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติไม่เบียดเบียนชีวิตของบุคคลด้วยการหรือสรรพสัตว์ทั่วไปนะให้สมกับเจตนารมณ์ของการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้สืบค้นพบ
ในหลักของศีลในหลักของธรรมะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำว่าข้าพเจ้าความว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปซึ่งความหมายหรือว่าคำแปลในหลักศีลข้อที่หนึ่งที่ว่าปานาติปาตาแปลว่าการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปเวรมณีสิกขาปทังแปลว่าสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นสมาธิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปศีลข้อที่หนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายหมายความว่าเว้นการทำชีวิตสัตว์ให้ตายก่อนที่จะถึงกำหนดอายุไขของสัตว์นั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่พระพุทธศาสนากำหนดให้มีการสมาทานศีลและก็รักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อต้องการให้คนในสังคมต่างๆเนี่ยมีความเคารพในสิทธิในเรื่องชีวิตของกันและกันไม่เบียดเบียนชีวิตกันไม่ทำลายล้างชีวิตของกันและกันพร้อมกับนั้นก็ให้ปลูกเมตตาจิตในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทเพื่อความอยู่ร่วมกันโดยสวัสดิภาพไม่มีภัยไม่มีเวรต่อกันและกันเพราะฉะนั้นในเช้าของวันนี้ก็ให้เราได้พิจารณาถึงหลักศีล5นะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล5ได้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มั่นคงสาธุชนทั้งหลายคำว่าปานาติบาตนั้นเนี่ยก็คือการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปหมายถึงการทำให้สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตตายไปก่อนที่จะถึงกำหนดอายุไขของตนเองนะคำว่าสัตว์ในที่นี้จึงหมายถึงสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดรวมเอาทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็ที่ว่าสัตว์มีชีวิตนั้นก็คือนับเอาตั้งแต่สัตว์นั้นเนี่ยมีลมปราณหรือมีลมหายใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาหรือในไข่จนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะก็คือตายจากโลกใบนี้ไปสัตว์ทุกชนิดย่อมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะในชีวิตของตนไปจนกว่าจะตายเองผู้ใดมีเจตนาตั้งใจทำให้เขาเสียชีวิตก็เป็นอันว่าศีลข้อที่หนึ่งของผู้นั้นขาดไปสาธุชนทั้งหลายองค์ประกอบที่ทำให้ศีลข้อปานาติบาตขาดนั้นเนี่ยในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทำให้ศีลข้อปานาติบาตขาดว่ามีอยู่ด้วยกัน5ประการก็คือว่าสัตว์นั้นมีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีความตั้งใจที่จะฆ่ามีความพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้นและสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นดังนั้นเนี่ยการที่จะวินิจฉัยว่าผิดศีลข้อนี้หรือไม่นั้นเนี่ยต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้ง5ประการดังกล่าวแล้วเมื่อกระทำครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทั้ง5ประการนี้ศีลข้อนี้จึงจะขาดแต่ถ้าพร้อมด้วยองค์ประกอบเพียงประการใดประการหนึ่งนะซึ่งยังไม่ครบองค์ประกอบทั้งหมดทุกประการข้อศีลข้อนี้ก็จะยังไม่ขาดเป็นเพียงแต่ทำให้ศีลข้อนี้มีความด่างพร้อยมีความเศร้าหมองไม่สมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งนั้นสำหรับผู้รักษาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนอกจากจะระวังไม่ให้ศีลข้อนี้ขาดแล้วควรที่จะต้องงดเว้นการกระทำที่เป็นฉายาของปานาติบาตด้วยนะจึงจะช่วยให้ศีลข้อปฏิบัติของตนเนี่ยมีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นไปนะเพราะถ้าเว้นจากฉายาปฏิบัติไม่ได้ก็จะพลอยทำให้ศีลของตนเนี่ยด่างพร้อยเศร้าหมองเปรียบเหมือนกับผ้าที่ไม่มีขาดแต่ก็สกปรกเปื้อนไปด้วยมลทินต่างๆฉายาปฏิบัตินั้นก็คือการทำร้ายร่างกายเช่นการทำให้ร่างกายของเขาเจ็บปวดพิกลพิการไปการทรมานคือการทำความลำบากแก่สัตว์เกินเหตุเช่นใช้งานหนักเกินกำลังกักขังที่คับแคบจนเปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้นำสัตว์ไปโดยวิธีทรมานโดยประการต่างๆเช่นลากไปเป็นต้นการผจญสัตว์เช่นเล่นปลากัดชนไก่ชนโคเป็นต้นการงดเว้นสิ่งต่างๆดังกล่าวมานี้ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมรักษาศีลข้อที่หนึ่งให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ประการต่อมาประเภทแห่งการทำปนาติบาตนั้นในโยมญาติทั้งหลายเพราะเหตุที่การกระทำปนาติบาตนั้นมีหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อให้สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนั้นตายไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงประโยคหรือวิธีการเบียดเบียน6ประเภทได้แก่ฆ่าสัตว์นั้นด้วยตนเองสั่งให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์นั้นปล่อยอาวุธไปฆ่ามีขว้างปาทิ้งระเบิดเป็นต้นสร้างเครื่องประหารที่ทำไว้ก่อนเช่นขุดหลุมพรางวางระเบิดเป็นต้นฆ่าสัตว์นั้นด้วยการใช้วิชาคุณมีเวทมนต์กลคาถาหรือไสยศาสตร์และฆ่าสัตว์นั้นด้วยฤทธิ์ต่างๆสาธุชนทั้งหลายโทษแห่งการละเมิดศีลข้อที่ปานาติบาตนั้นเนี่ยโทษอย่างหนักทำให้ไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นผู้ได้รับผลกรรมจากการผิดศีลข้อปานาติบาตก็คือว่าเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพเป็นผู้มีรูปร่างไม่สวยงามเป็นผู้มีกำลังกายอ่อนแอเป็นผู้มีกำลังกายเฉื่อยชาเป็นผู้มีกำลังปัญญาไม่ว่องไวเป็นคนขลาดหวาดกลัวฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นฆ่าเป็นผู้มีโรคภัยเบียดเบียนพวกพ้องบริวารพินาศล่มจมและเป็นผู้มีอายุสั้นนั้นการนำเอาเรื่องของศีลมาให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันในเช้าของวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระนำเสนอศีลข้อที่1ให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันส่วนศีลที่เหลือ1ส่วนศีลข้อที่เหลือข้อ2 3 4 5ก็ไปรับฟังที่วัดวารามต่อก็แล้วกันเพราะโยมญาติทั้งหลายชาวพุทธไปวัดกันอยู่แล้วเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 13:00 นพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปุจฉาที่บ้านตะเสาหมู่6ตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาพากันญาติโยมกันไปก่อนก็ญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

สง่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพืชไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรผู้คนบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสุด

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝัน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกัน1ประชาคมอุดมการรวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมสลามัตปากี Good Morning ASEAN Welcome to Talk News This Morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็เอาหัวใจที่เป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตครับเราเป็นความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ 5:30 นโดยประมาณก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 6:00 นนำเรื่องราวข่าวๆเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับก็เป็นเวลา10ปี7เดือนกับอีก22วันของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศมารวมกันเป็นประชาคมเดียวกันภายใต้คำขวัญที่เรียกว่าวันวิชั่นวันไอเดนติตี้วันคอมมูนิตี้วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวครับวันนี้คุณวิรยุทธ์กันบรรจงหรือน้องเต้ช่างเต้ครับดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆในวิสิตเทพทองดำเนินในการเสียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บ้านเองพอกระเทินเช่นเดิมครับภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการวิรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์ที่ดูแลควบคุมการกระจายเสียงขอพระคุณผู้ดูแลกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์และแพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังครับที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดและนั้นมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการหรือบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ครับกริ้งกลางเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกคนครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์นะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนนั่นก็คือวันที่8สิงหาคมเป็นวันอาเซียนนะครับนั่นก็คือรำลึกถึงการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ8สิงหาคม2510ก็เข้าสู่ปีที่60แล้วครับ59ปีเต็มแล้วนะครับแล้วก็มีวันชาติของประเทศในประชาคมอาเซียนก็คือ9สิงหาคมวันชาติของประเทศสิงคโปร์17สิงหาคมวันชาติของอินโดนีเซียแล้วก็31สิงหาคมวันชาติของมาเลเซียสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบสวัสดีครับคุณป้าบุญเรียนหรือเปล่าครับผม
1: จ้าฝนยังตกอยู่ไหมน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่ตกแล้วครับผม
1: อ๋ออยู่นี่ก็ตอนนี้ไม่ตกหรอกแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยแล้วก็มาลืมด้วย
0: ครับผมละลืมทั้งวันเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราลืมติดกัน2วันน่ะ2
0: ครับผม
1: 2วัน2คืนนั่นแหละ
0: ขอบพระคุณ ที่แจ้งผลการรับฟังเขามาด้วยเป็นยังไงเบื้องเสียงชัดเจนไม่เอ่ย
1: เสียงชัดเจนดีอยู่จ้า
0: ครับผมกำลังไปวัดนี่นี
1: ่เตรียมตัววันนี้ไม่วันนี้ไม่ไปอาจารย์มันไม่ค่อยสบายมันเป็นเพี้ยๆอยู่ก็เลย
0: ครับผม
1: ก็เลยไม่ไปวันนี้ว่าวันพระมันมีคนไปหลายคนอยู่ดอกมีคนไปจัดกับเขากับอะไรถวายพระอยู
0: ่ครับ
1: แต่วันธรรมดาน่ะถึงไม่มีใครไป
0: ครับผม
1: จ้าไม่มีอะไรดอก
0: ทักทายเขามากราบขอบพระคุณครับเรียนมากครับผมครับ
1: นี่แหละสวัสดีค่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณครับผมมาดูเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันที่9สิงหาคมวันชาติสิงคโปร์ที่ผ่านมาครับชื่อยังเป็นทางการคือสาธารณรัฐสิงคโปร์ Republic of Singapore ขนาดเนื้อที่นะครับไม่มากเลยนะครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชาตินี้ครับประชาคมอาเซียนครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชาตินี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย์รายงานตัว
0: โทรจากไหนเอ่ย
2: มาฟังอยู่นะมาฟังอยู
0: ่ครับโทรจากไหนครับผม
2: จากแม่บุญเรียนโอ้ไม่ใช่แกห้วยราช
0: ห้วยราชบ้านอะไรเอ่ย
2: บ้านเมืองโพ
0: บ้านเมืองโพเนาะห้วยราชครับผมหนุ่มเมืองโพ
2: คร
0: ับ หนุ่มมากหรือหนุ่มน้อยเอาถามนิดหนึ่ง
2: ตำบลเมืองโพ
0: ครับผมหนุ่มมากหรือหนุ่มน้อยครับหนุ่มเมืองโพ
2: นี
0: ่หนุ่มเมืองโพนี่เป็นหนุ่มมากหรือหนุ่มน้อยครับได้ยินไหมเอ่ยไม่ได้ยินแล้วกราบขออภัยครับหนุ่มเมืองโพนะทักทายเข้ามาครับขนาดเนื้อที่ของประเทศสิงคโปร์ครับ 723.2 ตารางกิโลเมตรนะฮะที่ตั้งและอาณาเขตเป็นเกาะขนาดเล็กทั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมารายูครับทิศเหนือจดช่องแคบยะโฮของประเทศมาเลเซียครับระหว่างมาเลเซียครับสิงคโปร์นี่มีช่องแคบยะโฮอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับทำไมตัดมันสายตัด
0: ไม่ก็ไม่พูดไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: โทรศัพท์ผมมันตัดเอง
0: มีอ๋อโทรศัพท์ตัดเองมีข่าวคราวอะไรประชาสัมพันธ์ไหมครับ
2: ไม่มีอะไรเราอยากจะรายงานตัวนำตัวแค่นั้น
0: ครับผมครับ
2: ฟังรายการอาจารย์รู้ว่าไง
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับผลการรับฟังเป็นยังไงเบื้องชัดเจนดีไหม
2: ชัดเจนรู้อยู่บ้านหลวงโพไกลบริรัมเนาะ
0: ครับผม
2: ทางการจากหลวงโพไปบริรัมประมาณ25กิโลมั้ง
0: 25กิโลเมตรเคยมาที่ครับเคยมาเที่ยวที่สวทบุรีรัมย์บึงไม่เอ่ย
2: ยังไม่ได้ไปเลย
0: วันหลังมาเด้อเนี่ยมาหาคุณเต้มาหาคุณ
2: ปีนางมั้งวันครบวันธานีอ่ะ
0: ครับผม
2: แต่วันธานีอาจจะไปมั้ง
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับนี่มาทักมาถ่าย
2: กันทีอยากเห็นพิมพ์ปากกาอยากเจอพิมพ์ปากกาเนาะ
0: นี่รีบมาเลยตอนเช้านี่จะเข้ารายการต่อ
2: สว
0: ั
2: สดีอะไรเนี่ยนะ
0: ครับผม
2: ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเขาแบบไหนเนาะ
0: นี่เอาไม่อยากเห็นหน้าวิสิตเทพทองเมืองนี้ครับหน้าเหี่ยวนิดๆ นี
2: ่ไม่อยากเห็นนกพิมพ์ปากกาหน้าสวยขนาดไหน
0: สวยมากเลยครับสวยที่สุดในสถานี
2: ชายเรวดีเนี่ย
0: ครับสองท่านนี่สวยที่สุดในสถานีของเราครับ
2: พิมพ์ปากกาเขาอายุยังน้อยก็สวยอยู่เนาะ
0: ครับผม
2: ยังไม่มีครอบครัวด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต่อเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมทิศตะวันออกและจดทะเลจีนใต้ครับทิศใต้และทิศตะวันตกชดช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกานี่เป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทะเลในมหาสมุทรสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้ครับประชาคมอาเซียนครับอีกหนึ่งสาย
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: ครับคุณป้าบรรเทาครับสวัสดีก็เรียกว่าอะไรธรรมะสวัสดีครับคุณป้าบรรเทาครับผม
3: มันใส่คุณตะโพลูกหล่อเฉยๆดอกอาจารย
0: ์นี่
3: อยากเห็นแต่สาวๆเนาะไม่อยากเห็นคนแก่เลย
0: นี่นะบอกว่าผมถามเมื่อกี้ว่าไม่อยากเห็นคนหน้าเหี่ยวนิดๆวิสิตเทพทองนี่แก่มสงสัยจะสั่นหนา
3: ใช่อยากเห็นกับน้องตายกับน้องวีนคนสวยๆเนาะไม่อยากเห็นคนแก่อยู่วัดอินเลยเนาะ
0: นอนนั่นแหละชวนไป
3: แล้ว าจารย์เวลามอบเพลงเด้อเขาจะบอกว่าให้คุณบรรเทาหนักๆให้คุณบรรเรียนเบาๆสัญลักษณ์แกแกโทรมาหาเรื่อยแหละอาจารย์ก็เลยกล้าเซลแก
0: ครับผม
3: แค่75เบาๆแค่นั้นแหละ
0: นี่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยครับหนุ่มเมืองโพ
3: หนุ่มละน้อยอาจารย์แค่นี้แหละ
0: ครับขอบคุณคุณป้าบรรเทาครับเอาได้ยินเสียงบรรเลงเครื่องดนตรีไทยแต่เช้าเลยนะครับจากวัดอินทวนารามตำบลในเมืองเรานะครับเมืองหลวงของสิงคโปร์ก็ชื่อสิงคโปร์นี่แหละครับนะฮะหรือเมืองสำคัญก็เช่นเกซอนซิตี้นะครับเราก็จะเห็นนะฮะรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสิงโตพ่นน้ำครับจำนวนประชากร 5.2 ล้านคนนี่ยังอยู่ประมาณนี้นะชาติพันธุ์ครับเขาบอกว่าร้อยละ76ในประชากรทั้งหมดนี่เป็นชาวจีนอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณพ่อสมใจ
4: ครับอยู่บ้านประแดงครับ
0: ครับผมครับ
4: โอ้กับฟังข่าวอาจารย์อยู
0: ่ครับขอบพระคุณมาก
4: พอดีก็เลยสายกำลังว่างแน่สิโทรมาหาแล้ว
0: นิดหน่อยเนาะเอาทักทายกัน
4: ก็เอานิดหน่อยครับอากาศเดี๋ยวรายงานอากาศว่าฝนตกดีอยู่เมื่อวานเนี่ย
0: ครับผม
4: แต่น้ำไม่มีน้ำได้น้อยพอชุ่มชื้นเนี่ย
0: ครับอ้าวหวานปุ๋ยหรือยังครับนี
4: ่ยังครับอาจารย์ครับยัง
0: แต่เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเนาะ
4: ครับรอน้ำอยู่อาจารย์ข้าวบรรยากาศอยู่แต่น้ำไม่มี
0: น้ำไม่มี
4: เมื่อวานนี่ตกครึ่งวันเมื่อวันก่อนนั่นสองวันที่ผ่านมาตกสองวันเลยแต่ตกเบา
0: ๆครับผมครับ
4: ครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับผมทักทายครับคุณลุงสนใจ
4: ฟังข่าวอาจารย์อยู่ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมภาษาของสิงคโปร์ก็คือภาษาจีนภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาทมิฬนะครับเป็นภาษาราชการนะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาหลักเลยครับสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์1ดอลลาร์สิงคโปร์ก็เท่ากับ24บาทโดยประมาณครับวันชาติก็คือ9สิงหาคมระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

0: ใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างลองติจูด95องศากับ141องศาโอ้โหจากตะวันตกไปตะวันออกนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับทิศเหนือจดทะเลจีนใต้แล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกครับทิศตะวันออกติดกับประเทศติมอร์เลสเตแล้วก็ปาปัวนิวกินีทิศใต้จดทะเลติมอร์แล้วก็ทิศตะวันตกจดมหาสมุทรแปซิฟิกครับโดยมีช่องแคบมาลากาเมื่อตะกี้เนี่ยที่กั้นระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ครับเมืองหลวงคือจาการ์ตาแล้วก็เขาก็จะย้ายเมืองหลวงนะเมืองหลวงใหม่นี่จะไปอยู่บนเกาะกาลิมันตันครับนั่นก็คือสุนันตาราจำมาไว้นะเมืองหลวงใหม่ที่เขากำลังก่อสร้างครับสุนันตารานั่นเองครับจำนวนประชากรนี่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ238ประมาณ238ล้านคนครับชาติพันธุ์ร้อยละ41เนี่ยประชากรทั้งหมดเป็นชาวชวารองลงมาก็ชาวซุนดาชาวมาดูล่าแล้วก็ชาวมาเลย์ครับภาษาของเขาที่เรารู้จักก็คือบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการครับศาสนานับถือศาสนาอิสลามร้อยละ86รองลงมาก็คือคริสตศาสนาภาษาฮินดูแล้วขอไปครับศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนั่นเองครับระบบการปกครองในระบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยวันชาติ17สิงหาคมสกุลเงินนะครับสกุลเงินรูเปีย 1,000 รูเปียนี่ก็เท่ากับเกือบ4บาทไทยโดยประมาณครับอันนี้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาวันชาติสิงคโปร์แล้วก็17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันชาติของอินโดนีเซียสัปดาห์หน้าครับ31สิงหาคมเนี่ยวันชาติของมาเลเซียก็มาฟังเรื่องราวของมาเลเซียนิดหนึ่งครับแต่ในขณะเดียวกันครับในช่วงสัปดาห์นี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับนายอนุทินชาญวีรกุลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเยือน2ประเทศครับนั่นก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อีกหนึ่งสายครับกล่าวสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีครับเจ้าครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับคุณลุงมงคล
1: ก็ฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืน
0: อ้าวดีแล้วครับตกมา
1: ได้น้ำมีน้ำอ่ะ
0: ดันเองเนี่ย
1: ตกมาก็ลำคาญ
0: เนี่ยพี่น้องเราที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางอีสานตอนเหนือ
1: กำลังประสบภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนตกทุกวันหนักทุกวันแต่ตอนล่างของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันทำไมถึงไม่ตกให้หนักเสียอาจารย์
0: เขาบอกว่านี่นะวันนี้แหละครับใครอีสานตอนล่างจะเจอ
1: ก็มันตกมาหลายวันแล้ววันละสองสามเมตรอาจารย
0: ์ครับ
1: พระอาจารย์ขอแจ้งผลการรับฟังนะพระอาจารย์ชัดเจนมากครับ
0: ครับผม
1: ที่ตำบลหนองคูมเพลําปลายมาท่านกำนันสุพจน์หรือลำท่านก็เปิดวันทวนที่หมู่สี่
0: ขอบพระคุณมากครับครับผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับผู้ใหญ่หมู่สี
1: ่สุพจน์กับ
0: สุพจน์เนี่ยเอาท่านกำนันละฮะกำนันของตำบล
1: ท่านกำนันสุพจน์สุลำคร
0: ับ โอ้ท่านเดียวกันเลย
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: ท่านกำนันแหนบทองครับท่านพูดไปแล้วครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: แต่ทุกวันนี้มีแหนบทองแหนบเงินไหมอาจารย
0: ์ยังมีอยู่นะ
1: ยังมีอยู่นี
0: ่ครับผม
1: เพราะว่ายกเลิกไปแล้วแต่ประชาชนแหนบทองเนี่ยครับไม่มีเนาะครับอาจารย์พูดถึงปัญหานะผมดูติดตามแล้วทำไมยาบงยาบ้าทำไมแก้ไม่ได้ครับอาจารย์เหนื่อยใจจริงๆเนาะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับพูดถึงเรื่องนี
1: ้ก็พูดถึงเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าได้เกิดขึ้นเราแก้ยากครับอาจารย
0: ์ต้องช่วยกันร่วมมือกันนะฮะทุกส่วนทุกฝ่าย
1: เจ้าหน้าที่ต้องกอบปราบปรามอยู่ไอ้คนที่ผลิตก็ผลิตไอ้คนที่เกิดเสพก็เสพคนที่ขายก็ขาย
0: ครับผม
1: ตรงนี้มันแก้ยากครับอาจารย์มันไม่เกิดขึ้นธรรมชาติมันในฝนเนาะฝนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่ถึงหน้ามันก็บวมไปไอ้อย่างนี้ยิ่งผุดขึ้นมัน
0: เป็นเนาะเห็นความตั้งใจจริงของพระท่านโสพลสารัมแล้วก็นี่นะต้องร่วมมือกันในลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะเข้มแข็ง
1: ถ้าร่วมมือกันจริงๆจังๆนี่มันไม่มีหรอกครับอาจารย
0: ์
1: ฝ่ายที่เขาผลิตเขาไม่ร่วมมือนะครับอาจารย์คือผลประโยชน์

0: ครับอาจารย
1: ์แม้แต่ในชุมชนเราเองนี่เราบางคนรู้นะว่าคนนี
0: ้รู
1: ้ว่าร
0: ู้กันทั้งนั้นแหละจะจำอะไรไม่ได้ครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: ว่ารู้ทุกคนจะทำอะไรไม่ได้ถ้าทำลงไปแจ้งลงไปอันตรายครับอาจารย์ตรงนี้แหละเหตุผมมันอยู่ตรงนี้อัตราอยู่ตรงนี้ครับอาจารย
1: ์คร
0: ับถ้าปล่อยไปเป็นอย่างนี้แหละครับอาจารย์แก้ไม่ได้เราก็เหมือนยุงแหละยิ่งปรับยิ่งเยอะเน
1: าะก็ต้องหาทางแก้
0: ผมก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับ
1: ครับผม
0: คนที่ท่านทำดีอยู่ดีคนที่ทำไม่ดีก็เยอะแยะไปเจ้าหน้าที่ของรัฐครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: จะเหงายังไงกันหน้าอาจารย์หรอกครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย
1: ์นี่ยังหารูปภาพดีๆให้คุณทางสวทไม่ได้เลยครับเขาจะไปเอาเนี่ยนี่นี่จะให้ใช้คุณเต้ถ่าย
0: เป็นหนุ่มไม่ได้นี่ครับอาจารย์ต้องเป็นนักเรียน
1: โอ้โหหาไม่มีแล้วครับผม
0: ไม่มีแล้วหายากจริงๆคร
1: ับ ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับผม
0: สาวนักปราชญ์สวัสดีครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์ครับก็ไปที่นครโอ๊กแลนด์เพื่อพบปะหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ขยายความร่วมมือทั้งด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นี่เขาถือว่าเป็นเขาเรียกพาร์ทเนอร์ชิพนะครับของสมาคมอาเซียนก็ว่าได้นะครับแล้วลองติดตามสักนิดหนึ่งนะฮะเอามาดูหัวข้อข่าวเอาข่าวเกี่ยวกับประเทศลาวสักนิดนะครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวตอนนี้กับประชาคมอาเซียนครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับผมกราบสวัสดีครับโทจา
2: บาต้องตอมันนะต้องตอมันอ่ะมันจะหมดยาบ้า
1: ครับผม
2: ที่ชิดพิษมาตรงไหนอ่ะเป็นตัดตรงน
1: ั้
2: นเลย
1: ครับผม
2: ที่เร่งเขาพิษยาบ้าน่ะ
1: ใช่คร
2: ับ มันจะไอ้นั่นมันไม่หมดหรอก
1: ครับผม
2: แจ็คที่บนเขาคิดน่ะยาบ้ามันอยู่ประเทศไหนอ่ะ
1: อยู่ประเทศไหนเน
2: า
1: ะ
2: แต่คนโตมันอ่ะมันจะหมดยาบ้าโอ้ยไม่งั้นไม่หมดหรอก
1: ครับ
2: อยู่ประเทศไหนอ่ะมันหาไม่เจอ
1: ก็นี่ประเทศที่ล่าสุดที่เราไปคุยด้วยล่าสุดที่เราคุยด้วยก็คือประเทศเมียนมาครับผู้นำของเมียนมาก็มาเยือนประเทศไทย
2: ต้นตอมันอ่ะทั้งนั้นไม่หมดหรอกยาบ้า
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ไม่ไหว
1: ครับขอบคุณมากครับผมนั่นแหละนะฮะเอามาดูลาวที่1จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานอ้างการเปิดเผยของนายซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวระบุว่ารัฐบาลลาวได้พยายามดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปราบปรามแก๊งอาชญากรรมสแกมเมอร์หลอกลวงต้มตุ๋นแล้วก็และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ออกปฏิบัติการกวาดล้างไปแล้วอย่างน้อย44ภารกิจซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและกระทำความผิดได้เป็นจำนวนมากครับ 4,482 คนทั้งคนลาวแล้วก็คนต่างชาติอีก24ประเทศดังนั้นใน24ประเทศนี้คงไม่พลาดนะครับที่จะเป็นคนไทยครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหัวข้อข่าวน้ำป่าซัดถล่มน่านยับสั่งภัยพิบัติสังเวยไปแล้ว2ศพนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไทยออสซี่จับมือชื่นมื่นยกระดับยุทธศาสตร์สีด้านนะครับก็เป็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนออสเตรเลียครับนะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็บอกว่าพระเอกดังรับสลดนะดับสลดก็คือเรย์แมคโดนัลด์นะครับใครที่ติดตามข่าวนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมเรย์แมคโดนัลด์นี่อย่างผมนี่เคยชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนาคปรกนี่แสดงได้ดีมากๆลองไปหาดูนะครับภาพยนตร์เรื่องนาคปรกครับก็บทบาทเยี่ยมมากครับครับวันนี้วันพรุ่งนี้นะเชียร์ทีมฟุตบอลไทยครับรอบชิงชนะเลิศแชมป์อาเซียนครับเราก็จะเจอกับเวียดนามครับพอวันที่26เราก็ต้องไปเยือนเวียดนามแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเราไปแข่งอยู่ที่ทีมหญิงของไทยไปแข่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามชมได้แล้วก็เอเชียนเกมอีกไม่นานครับกลางเดือนกันยายนครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนสวทบุรีรัมย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับบ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2560น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 6:00 นโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้ค่ะมาพร้อมกับท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะทุกวันศุกร์นะคะก็เวียนวันจบมาครบรอบของท่านรองคำเคลื่อนนะคะ เจอท่านรองแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูคิดถึงคือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเราไปไหนเราจะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวบ่อยมากๆ
1: พอดีก็ดูแลท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการเสริมเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการพาณิชย์ต่างๆครับ
0: ค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการท่องเที่ยวมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะทักทายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช้าวันนี้รับฟังอยู่พื้นที่ไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศก่อนค่ะท่านรองค่ะโอ้ฝนตก
1: ช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับมีพายุเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ฝนตกแบบรินเนี่ยโอ้ตั้งแต่คืนก่อนมาทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันมาเลย
1: ครับก็ต้องหนึ่งก็ต้องดูแลสภาพร่างกายเนาะดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ดูเรื่องทรัพย์สินแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็น่าจะมีความสุขนะครับเพราะว่า
0: พอได้น้ำบ้าง
1: พอได้น้ำบ้างอาจจะบางพื้นที่ก็อาจจะหนักบางพื้นที่ก็อาจจะพออะไรนะภาษาบ้านเราเรียกละลืม
0: ละลืมละลืม
1: นะคะ
0: ฝนละลืมอ่ะเขมรก็ละลืม
1: ละลืมเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันก็อาจบางที่บางท่านก็อาจจะบ่นมาว่ามันละลืมมาแล้วแต่ว่ามันไม่พอได้น้ำแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็อากาศก็เย็นลงนะ
1: ก็ถือว่าอย่างน้อยมันก็ไม่แดดมากก
0: ็
1: จะทำให้โดยเฉพาะต้นข้าวเราน่าจะได้รับผลที่ดี
0: น่าจะดีขึ้นมาหน่อยแหละ
1: จากที่ฝนไม่ตกมานานเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะอากาศก็ยังคงเป็นแบบนี้แหละไปจนถึงประมาณวันที่21นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะมีแดดออกไหมแต่ว่าอากาศประมาณนี้ก็กำลังดีเลยนะคะ
1: พอดี
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกันหน่อย
1: สุขภาพร่างกาย
0: ไปไหนมาไหนก็พกร่มกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าละอองฝนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได
1: ้แล้วก็ลูกหลานก็ระวังลงเล่นน้ำอะไรต่างๆนะครับตกน้ำตกท่า
0: ใช่ค่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้นะคะพาไปดูทางด้านของปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านรองคะได้มีการรับมอบกระบือพระราชทาน4ตัวมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรดูแลตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรรมค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะกับกิจกรรมนี้โครงการนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นโครงการของทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยนายแพทย์สัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยลบนะครับปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็น้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพิธีรับมอบกระบือพระราชทานเพื่ออุทิศบุญกุศลแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลนะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตกระบือเพศเมียนะครับจำนวน4ตัวเพื่ออุทิศบุญกุศลแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลและก็พระราชทานกระบือดังกล่าวให้แก่นางสาวปิยธิดาโกติลัมนะครับซึ่งเป็นราษฎรอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่10ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับโดยมีท่านนายอำเภอละหารทรายนะครับนายเทพนมสมเสมอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้นำนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีที่บริเวณบ้านของนางสาวปิยธิดา โกติลัมครับ
0: ค่ะซึ่งสำหรับกระบือพระราชทานในครั้งนี้นะคะเป็นเพศเมีย4ตัวนะคะอย่างที่ท่านรองได้บอกไปซึ่งกระบือเนี่ยที่มีการมอบในครั้งนี้เนี่ยได้มีการตรวจสุขภาพกระบือเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปลอดภัยจากโรคพร้อมทั้งได้มีการให้คำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงการป้องกันโรคแล้วก็มอบปัจจัยการผลิตแร่ธาตุก้อนวิตามินแล้วก็ยาถ่ายพยาธิให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับมอบในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของเกษตรกรนะคะหรือว่าพี่น้องที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยก็คือนางสาวปิยะธิดาโกติรัมค่ะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับกระบือพระราชทานก็บอกว่ารู้สึกซาบซึ้งนะคะนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แล้วก็เป็นมงคลสูงสุดเลยแก่ครอบครัวของตนเองที่ได้รับพระราชทานกระบือในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็จะตั้งใจเลี้ยงกระบือพระราชทานต่อไปนะคะอย่างดีเลยนะคะหลังจากที่ได้รับไปนะคะก็ตามพระราชประสงค์นะคะแล้วก็เป็นนับว่าเป็นโอกาสที่ครอบครัวเนี่ยก็จะได้ตอบแทนนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะ
1: โครงการดีแล้วก็ใช้เป็นแม่พันธ
0: ุ์ค่ะ
1: แม่พันธุ์ในการที่จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสืบต่อไปนะครับได้ขยายพันธุ์เนา
0: ะ
1: อาจจะให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องได้ช่วยกันในการดูแลแล้วก็ขยายพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ถ้าหากว่ามีลูกมีอะไรออกมาก็อาจจะมีการสร้างรายได้ให
1: ้ครอบครัวด้วยนะครับสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชน
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็ควายเมื่อก่อนก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อเรามากเพราะว่าใช้อะไรนะใช้
0: ไถนาใช่ค่ะไถนาปลูกข้าวนะคะทำการเกษตรนะคะซึ่งก็โหท่านลงเมื่อก่อนน่าจะได้ทำใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ได้ทำครับได้ทำมากครับ
0: หนูก็เกิดช่วงท้ายหนูก็เกิดช่วงท้ายแล้วแต่ว่าก็ทันอยู่นะคะทันได้เห็นใช้ควายไถนาอยู่นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรถไถนา
1: ตอนกำลังจะเป็นวัยรุ่น13 14ช่วงม .1 ม .2 นี่โอ้ชอบมากครับชอบไปไถนาตอนเย็นเลิกเรียนก็ไปไถเขาเรียกอะไรนะไถดะไถแปรเนาะไถก่อนที่จะไถเขาเรียกไถดะใช่ไหมไถตอนแรกไม่แน่ใจ
0: หนูก็ถนัดแต่ภาษาเขมรนะคะบางทีภาษาไทยคิดไม่ออก
1: สนุกมากครับชอบมาก
0: เมื่อก่อนทำนาสนุกนะตลอด
1: สนุกครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ทุกวันนี้เนี่ยทำไมถึงความเปลี่ยนแปลงหนูมองว่าเห็นแต่วัวว
1: ัวก็ส่วนมากจะเลี้ยงในเชิงเรียกอะไรนะพาณิชย์เนา
0: ะ
1: เชิงพาณิชย์ก็คือเลี้ยงเพื่อที่จะขนขายเพื่อที่จะอะไรนะคลอดลูกอะไรก็ไปขายซะส่วนมากแล้วก็เพราะว่าเนื้อผมเองก็ไม่ทานเนื้อวัวมานานแล้วนะแต่ว่าเนื้อวัวก็เป็นเนื้อที่คนโดยส่วนมากก็นิยมรับประทาน
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะต่างประเทศเขาก็กินพวกสเต็กพวกอะไรเงี้ยเนื้อก็เยอะหนูที่เห็นเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้หนูว่าเห็นวัวเยอะกว่า
1: วัวจะเยอะ
0: เยอะกว่าควายทุกวันนี้ควายจะไม่ค่อยเห็นแล้ว
1: ควายนี่ก็จะเลี้ยงเป็นคล้ายๆเป็นเชิงสัญลักษณ์ไปเสร็จแล้วนะครับ
0: ค่ะก็การมอบในครั้งนี้ก็เพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้นำไปเลี้ยงกันต่อแล้วก็เราเห็นกันอยู่ตลอดเลย
1: โครงการต่อเนื่องครับ
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นโครงการต่อเนื่องที่เห็นมีการมอบอยู่ตลอดเลยนะคะไปดูเรื่องต่อมาค่ะวันนี้อาจจะข่าวสารอาจจะพูดกันไปเร็วในบางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยก็จะได้เล่ากันเยอะหน่อยนะคะไปดูมูลนิธิราชประชานุเคราะห์กันบ้างค่ะซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันที่หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมนี้ค่ะ
1: ครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเวลา10นาฬิกาที่หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านสมบูรณ์สุธีรกุลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เป็นประธานมอบสิ่งของและก็อุปกรณ์การเรียนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็จะมีกระเป๋าเป้นะครับจำนวน258ใบผ้าห่มนาโนจำนวน258ผืนหนังสือประมวลพระราชดำรัส ปี2567จำนวน2เล่มนะครับหนังสือใต้ร่มพระบารมี50ปีจำนวน70เล่ม สบู่จำนวน100ก้อนแชมพูจำนวน100ขวดผ้าโปสเตอร์จำนวน1ม้วนผ้าม่านจำนวน1ถุงแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาจำนวน1ชุดนะครับซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนี่ยครับเป็นโรงเรียนอยู่ที่อำเภอนางรองนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นนะครับมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสในการรับบริการชั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนะครับเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสได้มีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับโดยมีนางสาวปนัดดาจันทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ทางท่านนอกชาติ
0: ค
1: ่ะนะครับหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในอำเภอนางรองภาคเอกชนร่วมมอบสิ่งของพระทานนะครับก็ยังความปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยเยาวชนนะครับที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนการที่นักเรียนได้รับสิ่งของในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสมบูรณ์สุธีรกุลที่เป็นประธานในวันนั้นเนี่ยก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนะคะว่าการที่นักเรียนเนี่ยได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีนะคะว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติค่ะดังพระราชดำรัสที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและก็คุณธรรมของบุคคลหากสังคมและก็บ้านเมืองใดเนี่ยให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้านแล้วเนี่ยสังคมและก็บ้านเมืองนั้นก็จะมีความก้าวหน้าต่อไปโดยตลอดนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายโครงการเลยค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวเนี่ยประสบปัญหาเดือดร้อนนะคะจากสาธารณภัยธรรมชาติจึงทรงมีพระเมตตารับอุปถัมภ์ให้กำลังใจแก่เยาวชนที่ขาดแคลนเหล่านี้ค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันก็มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งสิ้นเนี่ย67แห่งนะคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านมากกว่าเด็กคนอื่นๆก็จะต้องประพฤติตนให้เป็นเด็กดีใช้สิ่งของพระราชทานให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่ารู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามกำลังความสามารถของตนเองแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยแล้วก็สังคมเนี่ยเดือดร้อนนะคะซึ่งก็ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จด้วยสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51บุรีรัมย์เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสักหน่อยนะคะเดิมเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอนไปเรียนมัธยมปลายเนี่ยหนูจะเห็นเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามาจากนี่ค่ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2512ค่ะอยู่ที่หมู่3ตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บนพื้นที่417ไร่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมประชนมายุ84พรรษาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2556ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้ก็จัดการศึกษาอยู่แบบประจำนะคะแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็มีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทด้วยนะคะในพื้นที่นะคะก็น้องๆที่มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องๆที่ได้รับโอกาส
1: ได้รับโอกาสที่คือปีที่แล้วได้มีโอกาสไปร่วมก็นอกเหนือจากงานวิชาการก็จะมีการส่งเสริมทักษะในเรื่องของด้านอาชีพด้วยนะครับมีหลายๆอาชีพนะครับในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีช่างหลายอย่างครับช่างเชื่อมทั้งเกษตรในเรื่องของอาหารโภชนาการแล้วก็มีหลายๆอย่างซึ่งทางโรงเรียนโดยลูกๆนักเรียนก็จะมาจัดนิทรรศการแล้วก็นำ
0: เวลามีงานต่างๆก็จะเห็นใช่ค่ะน้องๆเนี่ยจะมีตอนนั้นที่เราไปที่ลำปางมาศเราเห็นน้องๆมี ร้านกาแฟนะคะมีร้านกาแฟมาให้เราได้ชิมร้านน้ำหวานต่างๆแล้วก็จะมีทำสบู่จากรังไหมนะคะโอ้น้องๆที่มาเรียนที่นี่นอกจากจะได้ความรู้ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ยังมีในเรื่องของทักษะด้านอาชีพด้วย
1: ครับด้านการเกษตรช่างเชื่อมช่างอะไรต่างๆซึ่งนอกเหนือจากที่เราทำในเรื่องของวิชาการทั่วไปก็ฝึกสายอาชีพไปด้วยข
0: ึ้
1: นอยู่กับความถนัดเน
0: า
1: ะ
0: ความถนัดของ
1: น้องๆที่อยากจะมุ่งไปด้านไหน
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาดูทางด้านของชนประธานบุรีรัมย์กันบ้างค่ะงานนี้ท่านรองไปเองเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะกับงานร่วมเวทีปฐมนิเทศจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลมุ่งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนครับเป็นยังไงบ้างคะในวันนั้น
1: ครับก็เป็นโครงการที่ทางกรมชนประทานนะครับโดยโครงการชนประทานบุรีรัมย์ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อที่จะจัดทำผังน้ำแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำในระดับจังหวัดนะครับซึ่งแนวทางในการดำเนินการก็คือทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนลงมาสำรวจนะครับพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะครับในระดับพื้นที่ในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมาบูรณาการแล้วก็สอบถามแนวทางในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครอบคลุมทั้ง23อำเภอนะครับ189ตำบลนะครับ 2,589 หมู่บ้านนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลภาพรวมของแหล่งน้ำทั้งหมดนะครับในลงไปในระดับหมู่บ้านนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะหนึ่งก็คือสำรวจเส้นทางน้ำเลยต่างๆเพื่อที่จะได้มาดูว่าในพื้นที่มีปัญหามีอุปสรรคมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันปัญหาเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเวลาท่วมเนี่ยมันก็ท่วมหนักจริงๆนะครับทุกบางพื้นที่อย่างเมื่อก่อนผมเคยอยู่อำเภอกระสังเป็นอำเภอกระสังเนี่ยนะครับช่วงแล้งนี่ก็แล้งจนต้องเปิดสถานการณ์ภัยแล้งดูแลช่วยเหลือพี่น้องแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละพอถึงอีกปีนึงท่วมแบบหนักเลยนะครับปีนั้นก็ถ้าปี2565ถ้าพี่น้องเราจำได้เนาะนะครับมันก็จะท่วมไปเยอะวันนั้นก็ไปดูก็นั่งเรือเข้าไปดูแลพี่น้องนะครับอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะครับนี่แหละผมคิดว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอยากให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกพื้นที่โดยเฉพาะท่านผู้นำทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวทางในการดำเนินการก็คือที่ผ่านมาวันที่18เนี่ยนะครับทางโครงการก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทุกอำเภอได้มาร่วมรับฟังแนวทางในการที่ว่าทางโครงการเขาจะดำเนินการอย่างไรซึ่งตัวโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาจะไปสิ้นสุดอีกทีก็ประมาณพฤษภาปี2571นะครับเราทำครอบคลุมทั้งภาคอีสานนะครับจะเป็นผังน้ำรวมลงไปในระดับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอย่างที่นำเรียนเพราะนั้นในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะจัดทำเวทีเราเรียกว่าเวทีย่อยในระดับอำเภอ2ครั้งนะครับซึ่งก็จะประมาณเดือนกันยาตุลานี้ก็จะลงไปในแต่ละอำเภอทั้ง23อำเภอนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเมื่อได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็จะมาคล้ายๆอาจจะเป็นมาดูขอความคิดเห็นในเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในการที่จะต้องการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างไรอีกประมาณปีหน้านะครับหรือประมาณปีหน้าแล้วก็เขาก็จะสรุปเป็นแผนงานมี ราสามารถที่จะเข้าไปดูอะไรนะโครงข่ายแผนที่น้ำในพื้นที่ภาคอีสานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับก็อยากฝากให้พี่น้องในพื้นที่นะครับเมื่อทางโครงการโดยท่านนายอำเภอก็คงจะได้แจ้งให้พี่น้องในพื้นที่ผู้นำชุมชนทั้งท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมให้ความเห็นให้ข้อมูลในต่างๆก็ขอให้ความสำคัญนะครับเพื่อเราจะได้ช่วยกันในพอได้ข้อมูลในต่างๆมาจัดทำแผนพอจัดทำแผนเสร็จเราก็จะประมวลเป็นโครงการต่างๆเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันในการดำเนินการถ้าในระดับพื้นที่ก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอในระดับของในระดับจังหวัดก็เป็นโครงการชนประทานในระดับประเทศก็จะที่เกี่ยวข้องก็จะได้ตับพูดง่ายๆว่าเป็นประการประมวลข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาจัดทำแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของในเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในภาพรวมครับ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้ไปเข้าร่วมรับฟังเวทีนะคะการแสดงความคิดเห็นเนี่ยถ้าหากว่ามีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่แสดงความคิดเห็นอะไรแล้วพอถึงเวลามีการจะทำแผนขึ้นมาเราจะมาค้านที่หลังเนี่ยไม่ได้นะคะต้องรีบพูดคุยกันนะคะมีความคิดเห็นที่ต่างอย่างไรอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแบบไหนนะคะหรือว่าเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได
1: ้ซึ่งนิดหนึ่งแต่วันที่เราไปล่องอะไรนะที
0: ่ไปที่บ้านกระเจ้า
1: ก็ไปเจอนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็ยังไม่น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: แล้วไปเจอเราเห็นดานด้วย
1: ดานตรงนั้นแหละอันนี้ก็ไปเจอกลุ่มซึ่งมันเป็นเขตต่อเนื่องกับทาง
0: สุร
1: ินทร์ทางสุรินทร์ก็เลยมาขอความร่วมมือว่าเอ้ยทางบุรีรัมย์ได้ช่วยเสนอโครงการคล้ายๆว่าทำเป็นผนังกั้นน้ำไว้ในช่วงในลำชีครับเพราะว่าหน้าแล้งเลยน้ำมันก็จะลดลงไปแล้วตรงที่เป็นอะไรนะ
0: ดาน
1: หินตรงนั้นดินดานตรงนั้นเขาจะช่วงเมษาสงกรานต์ชาวบ้านทั้งสองฝั่งนะครับท
0: ั้
1: งสุรินทร์ทั้งทางลำดวนกระสังเราบุรีรัมย์เราก็จะไปคล้ายๆว่าเป็นแหล่งที่เราไปเล่นสงกรานต์เล่นสนุกสนานชาวบ้านเขาก็จะมาเล่นกันเน
0: ี่
1: ยอย่างนี้ครับผมก็ได้ในให้ข้อเสนอแนะกับทางโครงการชลประทานแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำโครงการตัวนี้มาเสนอซึ่งมันก็ถือว่าสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างนี้ครับยกตัวอย่างเน
0: าะวันนั้นก็ไปเจออยู่ค่ะเขาก็มาอยากทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเป็นแพเป็นร้านอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแบบที่ก่อนหน้านี้ที่เราไปเนี่ยก็จะมีการล่องเรือไปกินไปทานข้าวในหมู่บ้านนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีเป็นร้านอาหารหรือว่าจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นก็น่าจะจบครบอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายนะคะ
1: หลายส่วนที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันสร้างด้วยกันนะครับ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะไปดูเรื่องของการเร่งเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้านการเกษตรค่ะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการน่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องมีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะย้ำในเรื่องของการลดการเผาในพื้นที่เกษตรด้วยนะเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของ PM 2.5 สู่เกษตรยั่งยืนนะคะโดยงานนี้เนี่ยก็เป็นในความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราคะท่านรอง
1: ครับตอนนั้นก็ผมก็ไปเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเวลาก็มอบหมายให้ผมเองนะครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนะครับซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่17แล้วก็18สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับร่วมกันในการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางการเกษตรนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเราก็คงจะทราบ กันเป็นอย่างดีครับว่าสถานการณ์เรื่องความผันผวนของสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้นมันจริงๆก็ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยของเราในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามันก็จะมีทั้งน้ำก็จะมีปัญหาแรงเนา
0: ะ
1: น้ำน้อยน้ำมากก็คือท่วมมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้นำเรียนไปที่คุยไปนะครับในพื้นที่เดียวกันบางทีในปีหนึ่งก็แรงสลับมาอีกปีสองปีก็เป็นท่วมอย่างนี้ครับเพราะนั้นในภาคของการเกษตรเราก็ต้องมาหาแนวทางร่วมกันในการที่จะรองรับสถานการณ์ถ้าโดยเฉพาะในปีนี้ปีหน้านี้นะครับปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้านี้จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญก็คือเป็นมันจะทำให้สภาพภูมิอากาศมันร้อนร้อนก็จะทำให้ฝนให้น้ำมันน้อย
0: ใช่ค่ะมันแรงจากน้ำที่มีอยู่พอเจออากาศร้อนมากๆมันระเหย
1: ไปหมดระเหยแม้แต่ที่เราเห็นข่าวมาเนาะหลายๆปีต่อเนื่องมาที่ว่าอะไรนะน้ำแข็งไอ้ภูเขาอะไรนะขั้วโลกอะไรน้ำละลาย
0: นะคะบางประเทศที่เจอสภาพอากาศที่หนาวจัดมากๆในรอบโอ้โหเป็นร้อยปีเจอครั้งหนึ่งก็มีสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไป
1: ครับมันคือถึงเวลาฝนเวลาน้ำเยอะฝนเยอะก็เยอะมากจริงๆเวลาแล้งก็แล้งจนเหมือนกับไม่มีน้ำเลย
0: เยอะก็เยอะเกินแล้ว
1: น
0: ี่
1: แหละคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้มาระดมแนวความคิดเพื่อที่จะนำไปเป็นกรอบแนวทางแล้วก็แผนในการที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอให้กับหน่วยงานในระดับส่วนกลางนะครับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำและส่วนหนึ่งที่สำคัญก็อย่างที่น้องต่ายได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าที่เราพูดย่อว่า PM 2.5 เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการเผาในพื้นที
0: ่
1: ในพื้นที่โล่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตร
0: ใช่ค่ะซึ่งฝุ่นเนี่ยมันสร้างในเรื่องของสุขภาพนะคะสร้างปัญหาในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะเวลาที่มีการเผาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันมาตลอดเลยค่ะท่านรองคะในเรื่องของการงดการเผาโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศ
1: หนา
0: วหน้าร้อนนะคะแล้วก็พอไปมีการเผากันอะไรฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่สุขภาพของเราไม่ใช่แค่ควันจากการเผานะคะจากรถต่างๆถ้าไม่ได้มีการไปตรวจสภาพรถไปอะไรเนี่ยการเผาไหม้การอะไรต่างๆควันก็มาสร้างในเรื่องของสุขภาพที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเผาเนี่ยอยากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนบ้านเรานะโดยเฉพาะอันนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงการทำนา
1: ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันเผายาก
0: ใช่ค่ะแต่ไอช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยท่านรองเป็นปัญหามากๆเลยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีในเรื่องของปัญหาการเผาต้นซังข้าวแต่ว่าในเรื่องของขยะต่างๆเอาไปทิ้งที่ทิ้งแต่ค่ะไม่ต้องเผานะคะตรงไหนที่มันมีส่วนกลางที่ให้เอาขยะไปทิ้งอ่ะ
1: ครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาดำเนินการ
0: ให้เขากำจัดแทน
1: ให้เขากำจัดซึ่งตอนนี้ก็ส่วนหน่วยหลักก็คือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนาะเขาก็จะมีกระบวนการมีวิธีการนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมเองก็ดูแลในส่วนของทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดด้วยก็จะมีการประชุมมีการพูดคุยแนวทางในการกำจัดขยะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนา
0: ะ
1: การจัดการขยะต้นทางอย่างนี้ก็ยิ่งสำคัญนะครับก็เดี๋ยวเราแตะไปเยอะ
0: จริงๆในเรื่องของการเผาอ่ะหนูว่าในเมืองเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปตามบ้านนอกจะค่อนข้างเยอะ
1: ก็คือเมื่อก่อนมันถ้าตามวิถีชาวบ้านก็คิดว่าเผานิดๆหน่อยๆเนาะ
0: ใช่ค่ะเผานิดๆหน่อยๆแ
1: ล้วเผาหลังบ้านกองขยะนิดๆแต่นี้มันจาก1หลังเป็น2หลัง5หลัง10หลัง100หลังไปมันก็เพิ่มนอกเหนือจากฝนแล้วก็จะเพิ่มอะไรนะเพิ่มความร้อน
0: ใน
1: ชั้นบรรยากาศทําให้โลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น
0: ใช่ร้อนขึ้นน
1: ั่นเองก็จะมีผลไปอย่างนี้ครับมันก็จะเกี่ยวเนื่องกัน
0: ใช่ค่ะเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเขาถึงได้บอกว่าปัญหาโลกร้อนหรือว่าภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางทีส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ด้วย
1: ก็ ก็เป็นส่วนสำคัญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆน่าจะเยอะด้วยแหละ
0: ใช่เยอะแล้วแหละจากมือมนุษย์ของเราเนี่ยยังไงก็ช่วยกันแล้วกันนะคะมาดูเรื่องต่อมาท่านรองค่ะอยากจะเล่าเรื่องท่องเที่ยวยังไม่ถึงท่องเที่ยวสักทีเวลาก็จะหมดนะคะเร็วจริงๆแล้วพูดไปพูดมาเนี่ยมาดูอีกเรื่องนึงนะคะของในเรื่องขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีการผนึกกำลังเข้าตราฉัตรค่ะลงนาม MOU อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนสร้างสมดุลคนสัตว์ป่าและธรรมชาติค่ะซึ่งก็ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็บริษัท CP Intertrade จำกัดนะคะภายใต้เครือโครงขออภัยค่ะภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนค่ะที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะบูรณาการภารกิจในเรื่องของด้านของการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและพื้นที่ชุ่มน้ำควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่เกษตรกรชุมชนแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะการลงนามในครั้งนี้มีผู้มาร่วมลงนามหลายท่านเลยค่ะท่านรองคะ
1: ครับผมก็มีก็ได้รับเกียรติจากนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์นะครับประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนาง
0: จงกลณี
1: แก้วสดนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับคุณพรทิวาตนะพงศ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการค้าต่างประเทศและผู้บริหารบริษัท CP Intertrade จำกัดและผู้เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับผู้แทนจากโครงการชนประทานบุรีรัมย์แล้วก็ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอร่วมเป็นพยานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวนะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับโดยภายในงานก็จะได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนบ้านสวายสอแล้วก็ชุมชนบริเวณโดยรอบของศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ภายใต้ความร่วมมือนะคะที่จะมุ่งส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ในทางการผลิตข้าวตามมาตรฐานที่เหมาะสมนะคะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มูลค่าของผลผลิตรวมไปถึงการเชื่อมโยงด้านการตลาดเพื่อที่จะสร้างโอกาสแล้วก็ประโยชน์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรและชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนในเรื่องการดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าชุมชนทางชุมชนสวายสอนเนี่ยแถวๆตรงนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถ้าหากว่ามีแขกมาโอ้จะต้องไปที่นั่นเลยนะคะไปทานข้าวไปทานข้าวไปดูบรรยากาศไปดูนก
1: เถียงนา
0: เชฟเทเบิลอาหารบ้านๆแต่แบบต้องบอกว่ามันหากินยากอะทุกวันนี้ต้องมองค่ะ
1: ก็ทั้งเป็นอาหารอะไรนะอาหารเชิงยาเนาะอาหารม
0: ี
1: สมุนไพรมีการทำแบบคือข้าวก็เป็นข้าวอินทรีย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในมันจะอยู่ในพื้นที่ที่นกกระเรีย
0: น
1: ไปอาศ
0: ั
1: ยไปหาอยู่หากินเพราะว่าถ้าพี่น้องเราทราบว่านกกระเรียนเขาจะอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความปลอดภัย
0: ปลอดจากสารเคมี
1: เพราะนั้นข้าวหรือว่าพืชผักที่ผลิตในเขาเรียกกลุ่มวิสาหกิจเนาะเป็นกลุ่มของพี่น้องบ้านสวายสอตำบลสแกโพงนะครับก็ก็มาอย่างน้องต่ายว่าเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นจุดรับแขกที่มีนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มต่างๆมาดูงานมาศึกษาแล้วก็เราคัดเป็นศูนย์อะไรนะที่เราไปวันนั้นจำได้ไหมเราไป
0: วันนั้นหนูไม่ได้ไปค่ะเป็นท่านผอ.ไป
1: นะท่านผอ.ไปเอง
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง
1: นานแล้วล่ะตั้งแต่ส ั้งแต่ต้นเดือนเออปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้ว
0: ก็โอ้ต้องบอกว่าถ้าไปแล้วก็จะได้เห็นนั่นเห็นนี่แล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะท่านรองสามารถบางพื้นที่ถ้าหากว่าไปอยู่ที่ห้วยจระเข้ว่าเนี่ยเขาจะมีกล้องให้เราส่องดูนกตัวด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะแล้วก็สร้างรายได้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะคะมาดูเรื่องต่อมาท่านรองคะไปหน่อยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะมาดูมวยกันสักหน่อยอ่ะท่านรองพาไปดูมวยหน่อยนะคะซึ่งทางกกท.เนี่ยเขาได้มีการจัดนะคะจัดมวยนะคะมวยไทยนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจุดประกายเยาวชนได้เรียนรู้แม่ไม้มวยไทยสู่เส้นทางนักมวยอาชีพเป็นยังไงบ้างคะงานนี้ค่ะท่านรองคะ
1: ครับวันที่15วันที่ผ่านมาครับ15สิงหาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมมารินีจุโทปมานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่ง

0: จำนวน200คนนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้เผยแพร่อนุรักษ์เรื่องมวยไทยแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ในเรื่องของกีฬามวยไทยนะครับให้กับเยาวชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคได้เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทย
1: ค่ะ
0: ก็ขอให้เกิดความรักความผูกพันแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับโดยมีครูมวยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการฝึกแล้วก็มีไอดอลนักกีฬาที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีการพัฒนาตนเองจนสามารถที่จะพัฒนาเป็นนักมวยอาชีพนะครับวันนั้นก็จะมีท่านพันโทสมจิตจงโจห
1: อ
0: นะครับอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกปี2008นะครับแล้วก็น้องสมรัศมีมานพยิมนะครับแชมป์มวยหญิงรายการ RWS รุ่น112แล้วก็118ปอนด์มาสร้างแรงบันดาลใจซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านนักมวยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างท่านสมจิตนี่จงโจหอก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับอย่างน้องสมรัศมีมานพยิมเนี่ยนะครับก็เป็นเท่าที่เล่าให้ฟังวันนั้นเขาเป็นอะไรเด็กดอยแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองได้การฝึกมวยจนกระทั่งได้แชมป์นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สอนศิลปะในเรื่องของมวยไทยนะครับซึ่งอาจจะฝึกเป็นการออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือถ้าใครมีความต้องการจริงก็สามารถพัฒนาทักษะตัวเองจนกระทั่งถึงเป็นมวยอาชีพได
1: ้ค่ะค่ะซึ่งเรื่องของมวยไทยเนี่ยมันไม่ได้แบบนิยมแค่ในพื้นที่จังหวัดเราหรือว่าบ้านเราแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็เยอะนะสนใจกันเยอะ
0: ถ้าประเทศไทยเรานั่นก็จะถ้าไปไหนถ้าบอกว่ามวยไทยเขาก็จะรู้จักประเทศไทย
1: นะคะช่วงนี้6นาฬิกา50นาที พาไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องบอกว่านี่เราไปเที่ยวด้วยกันมา นะคะเจอท่านรองเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากเลย ต้องได้มีการทำคลิปท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยบ่อยๆเลยนะคะ พาไปดูกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็เป็นการเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนยกระดับจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงนะคะซึ่งเมื่อที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางด้านของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จัดกิจกรรมเที่ยวบุรีรัมย์365วันอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่1จะไปด้วยกันเนี่ย5อำเภอด้วยกัน5แห่ง
0: รอบ5ครั้ง
1: ใช่ค่ะก็จะมีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราไปที่ลำปลายมาสเดี๋ยวครั้งที่2ไปนางรอง
0: คร
1: ั้งที่3ไปมันจะมีบ้านใหม่ชัยพฤษ
0: บ้านใหม่ชัยพฤษพุทธไทยสงฆ์กลางเมือง
1: ค่ะมีไปชำนิน ะคะก็ไปกระเจ้าด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มีหลายทริป
1: ใช่ค่ะหลายทริปเลยแต่ว่าทริปแรกเนี่ยเราไปกันที่อำเภอลำปลายมาสนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะคุณภาพสูงของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวันนั้นเนี่ยก็ท่านรองไปเป็นประธานในพิธีนะคะไปพร้อมกับคุณนายด้วยนะคะโอ้ไปเที่ยวต้องบอกว่ากิจกรรมเราเริ่มต้นกันเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยววิสาหกิจบ้านหินโคนตำบลหินโคนนะคะไปเยี่ยมชมกลุ่มผ้าบาติกบ้านหินโคนซึ่งมีการผลิตผ้าบาติกด้วยการเขียนลายแล้วก็เพ้นท์ลายด้วยมือนะคะสะท้อนถึงในเรื่องของภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนเนี่ยท่านรองได้ไปวาดภาพด้วยมีภาพท่านรองวาดภาพนะคะแล้วก็มีการลงเทียนใช่ไหมคะ
0: ลงเทียนลงสีก็ผ้าบาติกสวยมากครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็โอ้ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของอาจารย์วาสนาใช่ไหมคะซึ่งก็จะเห็นภาพบรรยากาศคือสนุกสนานมากเพราะว่ามันเป็นการที่เราไม่ได้แค่ไปเที่ยวไปดูแต่ว่าเราได้ลงมือทำด้วย
0: ได้ร่วมกันทำจริงๆก็ไม่ได้ทำเองเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: พอดีให้ท่านอาจารย์อะไรอาจารย
1: ์เป็นพี่ชายของอาจารย์วาสนา
0: อาจารย์วาสนา
1: ก็เป็นศิลปินมาก
0: ครับ
1: เขาก็จะลงร่างภาพให
0: ้ครับจำได้จะนำสกุลภาษีรัตเตสัง
1: ใช่
0: ว่านำสกุลเหมือนทางบ้านทางมหาสารคาม
1: โอ้ใช่ไหมคะ
0: ทางแถวบ้านวาปีปฐม
1: ค่ะก็กิจกรรมเนี่ยเราไปที่จุดนี้เนี่ยเราก็ได้ดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ที
0: ่สำหรับท่านที่ดูภาพใน
1: ดูภาพก่อน
0: เฟซบุ๊กเนาะหลังภาพท่านท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับผืนนั้นลองไปถามดูผืนละ20,000นะครับ

0: เป็นผ้า
1: ผ้า
0: ไ
1: หม
0: ครับนั่นที่เป็นผ้าที่เขาโชว์ลองถามดูที่เป็นภาพสวยครับแล้วก็ส่วนมากก็จะมีคนจองจองมาแล้วก็ทำให้ตามรูปแบบซึ่งท่านคุณพี่ของอาจารย์วาสนานี่ท่านจบศิลปะที่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่มหาสารคามแล้วท่านก็ไปทำพาชาวบ้านทำนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผ้าไหมนะครับสวยงามมากก็ลายนี่แล้วแต่จินตนาการไม่ได้มีรูปแบบที่ตั้งตัว
1: เห็นมีลายกริปเพนด้วย
0: มี
1: ห
0: ลายอย่าง
1: แบบมีแบบว่าตาทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นะคะซึ่งก็สวยๆงามๆมากเลยนะคะวันนั้นเนี่ยก
0: ็ได้ลองทำ
1: ค่ะได้พานักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองทำด้วยแล้วเราก็เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
0: ที่
1: บ้านสวนฟุตการ์เด้นนะคะเสียดายวันนั้นฝนมันตกต้องลองครับฝนตก
0: เ
1: ราก็เลยไม่ได้เดินเที่ยวแต่ว่าอาหารกลางวันที่นั่นก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านหมกหน่อไม้ผักน้ำพริก
0: นะซุป
1: เป็นซุปมะเขือกินกับผักทานกับผักแล้วก็ของขึ้นชื่อที่อำเภอลำปางอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่ย่างอร่อยมากนะคะแล้วก็โอ้มีอาหารหลากหลายเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปโอ้ต้องบอกว่าไปที่นี่ค่ะท่านรองก็น่าจะเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีนะคะไปกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ศรีธเมนชัยค่ะอยู่ที่ธเมนชัย
0: ธเมนชัยตำบลธเมนชัยเลยเทศบาลตำบลธเมนชัยไปนิดนึงเป็นวัดอะไรนะน้องไต
1: ่เป็นชื่อว่าหนูจำไม่ได้วันนั้นน่ะท่านรองคะเขียนแค่ว่ามหาเจดีย์ศรีธเมนชัยนะคะแล้วก็จะไปต่อแต่จุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยท่านรองไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนเลยว่ามีอยู
0: ่ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะว่าแบบโอ้มีมหาเจดีย์ที่แบบคนบางท่านเนี่ยอยู่พื้นที่อื่นๆอ่ะเขาได้ไปกันไปนั่งสวดมนต์ไปนั่งอธิษฐาน
0: คนจากกรุงเทพ
1: ก็ยังมา
0: ภาคกลางอะไรก็มานะครับแต่เราเองในพื้นที่หรือว่าเราเองไม่ทราบไม่ใช
1: ่ใช่ค่ะเลยไม่ได้ไป
0: คนข้างเคียงแต่ผมก็เคยไปก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งนะครับที่ไปงานปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลธเมนชัยนี่แหละก็เลยไปท่านนายกเทศมนตรีท่านก็พาไปพร้อมกับคณะท่านนายอำเภอทางท่านผู้กำกับไปก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้ก็มีถือว่าเป็นมหาเจดีย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็อยู่ในวัดนี้จะเป็นวัดจำชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าเป็นสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง
1: ใช่ค่ะ
0: หนองปูชาเนาะ
1: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดอีสานธเมนชัยนะคะพร้อมกับไปชมต้นละมุดอายุกว่า100ปีด้วยนะคะที่คูเมืองไปดูคูเมืองโบราณแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหินตั้งนะคะแล้วก็เดินทางกลับกันต้องบอกว่ากิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะได้นำบรรยากาศมาให้ดูกัน
0: ประชามพันธ์นะครับพี่น้องเรามีญาติพี่น้องหรือว่าเราช่วยกันประชามพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามาเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าในเรื่องของสินค้าโอท็อปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็ฝากแจ้งไปสำหรับท่านใดที่อยากจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะช่วงนี้6:57 เหลือเวลาอีก3 นาที นะคะขออนุญาตเชิญชวนงานเย็นวันนี้สักหน่อยค่ะท่านรองคะงานเย็นวันนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะไปเที่ยวงานต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเลยค่ะกับงานบุรีรัมย์ไนท์แอนด์โกลนะคะศาสตร์สีเรืองแสงค่ะซึ่งต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันจะมีพิธีเปิดวันนี้ใช่ไหมคะ
0: วันนี้ช่วงเย็นครับ
1: ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้น21-23สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งก็จัดอยู่ที่บริเวณจะมีพิธีเปิดอยู่ตรงไหนคะท่านรองคะ
0: อยู่ตรงมูลนิธิสว่างจริยธรรม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมี
0: วิหารเสียงซื่อ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะซึ่งก็จะมีการโอ้โหจัดไฟนะคะเรืองแสงตลอดเส้นทางบริเวณนั้นเนี่ยใครอยากไปดูแสงสีในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
0: ก็จะมีที่วิหารเสียงซื่อมูลนิธิสว่างจริยธรรมแล้วก็ธนาคารออมสินหลังเก่าแล้วก็ที่หอนาฬิกาหน้าสถานีรถไฟน
1: ะ
0: แล้วก็ไปที่12นักสัตว์ที่ศาลหลักเมือง
1: นะครับนะคะ
0: ตั้งแต่วันนี้ถึง23ช่วงเย็นๆก็จะแล้วก็มีการออกร้านอาหารการกินอะไรต่างๆด้วย
1: ของดีของเด็ดนะคะ
0: ช็อป
1: ค่ะไปเที่ยวกันได้18นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเดี๋ยวเย็นวันนี้จะมีพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวต้องลองไปเป็น
0: ประธานนะคะเพราะว่ามอบไปคร
1: ับ ค่ะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปลกของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะขออภัยเนาะไม่ได้ทักทายทันเวลาเนี่ยทักทายนะเนี่ยพี่ตุ่นทักทายท่านรองเข้ามาด้วยน้องต่ายด้วยที่ตำบลบ้านบัวอากาศดีมากๆเลยนะคะฟ้าฝนก็ละลืมเนาะสดชื่นดีนะคะทักทายแม่บุญเรียนค่ะกำนันนิสาสิริสำราญด้วยนะครับ
0: เปิด
1: หอกระจายข่าวทุกวันเลยนะคะเปิดเป็นประจำทุกวันขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายท่านทักทายกันเข้ามานะคะทักทายกันไม่ครบไม่หมดต้องขออภัยวันนี้เวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในทุกๆพื้นที่เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันอีกนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปกาวิรัมค่ะพร้อมกับท่านรองคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบ Single Command สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลทหารนะครับก็ได้ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่